กำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456

กำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

ื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: กำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเบียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเบียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: ตื่นเต้นมากนะครับออริจินอลเรียลิตี้ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอบความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G
3: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุก

0: ที่แทนอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ักทายคุณผู้ฟังด้วยทักทายตอนบ่ายกับที่นี่ BP Radio กับ DJ Win DJ Tan นะครับมาแล้วทักทายกันช่วงเวลานี้นะครับบ่ายโมง40นาทีสวัสดีตอนบ่ายครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์สุดสัปดาห์วันนี้วันศุกร์ที่19นะครับเดือนมิถุนายนนะฮะ2569มาถึงแล้วก็เซฮายทักทายกันด้วยกันละกันนะครับกับช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้กับ True Detect เช่นเคยนะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้นะฮะกับแพ็คเกจดีๆซิมจาก True Detect นะครับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ช่วงนี้มีเมนูมัทฉะลาเต้มัทฉะนมข้าวโอ๊ตมัทฉะมะพร้าวอร่อยมากๆเลยนะฮะแวะไปกินยำไข่ปูยำไข่หมึกนะฮะได้เลยอีกหลายเมนูส้มตำยำแซ่บนัวที่ยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็ร้านจะยาวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยเติมความอร่อยทุกๆวันนะฮะความอร่อยระดับภัตตาคารนะฮะทำถึงทุกเมนูต้องร้านจะยาวเชียงใหม่เท่านั้นครับข้าวต้มบัตรเดียวนะจ๊ะมาช่วงนี้มาทักทายแฟนรายการวันนี้เข้ามากันวันนี้เหมือนจะเข้ามาไวหน่อยเนาะวันนี้มาเปิดไมค์ไวหน่อยมันก็อยู่ประมาณเนี้ยบ่ายบงกว่าก่อนบ่ายสองแล้วก็จะเข้ามาทักทายกันก่อนช่วงที่หลายคนนั้นกินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็เข้ามาเซย์ไฮกันได้เลยนะฮะสวัสดีทางแชทนะครับพี่แบงค์ไลโอรสนะฮะขอเพลงหน่อยครับพี่ยิ้มเข้าไวของคลาสนะฮะจากพี่แบงค์ไลโอรสแล้วก็พี่สนิทด้วยทีมงานชมพู่ซิ่งนะฮะนี่พี่แบงค์ไลเซลฟี่ไหมดูนะฮะลายเต็มตัวสมชื่อจริงๆนะครับทักทายกันมานะฮะพี่แบงค์แล้วก็พี่สนิทนะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะชมพู่ลูกโตๆเนี่ยทีมงานกำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะครับทำงานกันไปฟังเพลงกันไปนะฮะจะอยู่สวนอยู่ไร่อยู่ออฟฟิศอยู่สำนักงานขับรถทักทายกันได้แฟนงานของเรามีทุกจุดเลยพี่จุ๋มนะฮะจากระยองนะฮะพี่จุ๋มส่งข่าวอะไรมาน่ะอ๋อข่าวเมื่อวานใช่ไหมเดี๋ยวสักครู่กันละกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องกรณีข่าววันที่เล่าว่าสาวผมแดงที่ถูกฆ่าตายนะเดี๋ยวสักครู่ค่อยมาเล่าละเอียดให้ฟังนะครับพี่บอกว่าแย่จังมาแล้วนะฮะดีเจวินครับขอเพลงเธอหมดใจของหนุ่ยนันทการกับเพลงหมดเวลาแก้หัว แก้ตัวสิครับของรุธรณภพนะฮะเดอะสตาร์วอร์นะฮะปอลอสวิตเซอร์แลนด์ฉายาแดนนาฬิกา5พอนะฮะแย่จังเมื่อคืนนี้ก็สวิตเซอร์แลนด์ก็ชนะไปใช่ไหมครับ5พอนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาน้องหงร้อนบอกเอาไว้นะครับฟุตบอลโลกนะครับพี่เฟิร์สนะฮะอยากจะฟังซึ้งใจจริงๆของวงฟลายนะครับพี่อีทวงฟลายนะฮะเดี๋ยวส่งสติ๊กเกอร์ผิดแป๊บนึงนะฮะส่งสติ๊กเกอร์ร้อนไม่ถูกต้องสติ๊กเกอร์อากาศปกติวันนี้มีฝนตกไหมเชียงใหม่ตอนนี้ครึ้มๆนะฮะในเมืองเชียงใหม่ตอนนี้ครึ้มๆนะครับบีพีเรดิโอออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ในเมืองนะครับแถวแยกสนามบินตอนนี้รู้สึกว่าดำครึ้มๆที่เชียงใหม่นะฮะไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นที่ฟังอยู่อากาศเป็นอย่างไรบอกกล่าวกันได้เลยนะครับพี่ธงชัยทองประเสริฐทักทายตอนบ่ายอากาศแปลกๆครับทักทายแฟนรายการด้วยอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอนะครับพี่อุดี้จากลำปางสวัสดีตอนบ่ายครับ ขอเพลงเมียเฮาเป็นปูของโนเลมทีมเอาเป็นช่วงเพลงแปลกละฮะไว้แรงๆก่อนเนอะเอาไว้แรงๆก่อนนะจ๊ะจะเปิดให้ฟังนะครับนะฮะแล้วก็พี่ชุ้ยสมนึกจากพังงามาแล้วเรียบร้อยนะครับคุณผู้ฟังลุงแป๊ะที่เขาหายไปหลายวันดีเจไปกดดูในเฟซบุ๊กลุงแป๊ะน่ะคุณแม่เสียว่ะแสดงความเสียใจลุงแป๊ะด้วยน่าจะยังไม่กลับมานะฮะกลับไปบ้านที่กำแพงเพชรก็ว่าเอ๊ะหายไปไหนหลายวันลุงแป๊ะนะฮะจริงๆลุงแป๊ะเขาไม่ได้แก่นะเขาเพิ่ง40กลางๆเขาเรียกลุงดีเจเรียกลุงเฉยๆเขาพิมพ์ชื่อเฟซเขาว่าลุงแป๊ะนะฮะประมาณ40ปลายไม่ได้แก่แต่ว่าเขาทำการเกษตรหน้าก็เลยดูเฒ่าไปหน่อยนะฮะยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังเป็นยุคนี้อยู่40กว่านะครับพี่สติ๊กเกอร์คิงดอมนะฮะวันนี้ขอเพลงยินดีของ Boy Imagine หน่อยครับนะทักทายนะฮะพี่สติ๊กเกอร์คิงดอมนะครับจูนก้อยจูรัดพลาดีเจขอเพลงหน่อยจ้ะพี่ดีเจเวนตกหลุมรักคามิคาเซ่ของหวายส่งเจ้าเหมียวมาหนึ่งตัวโอ้อ้วนท้วนสมบูรณ์จังเลยเจ้าเหมียวตัวนี้นะครับอเมทักทายตอนบ่ายนะจ๊ะทักทายอเมด้วยนะครับเอ๊ะส่งสติ๊กเกอร์ผิดอเมเดี๋ยวก่อนส่งสติ๊กเกอร์ร้อนทำไมก่อน อากาศมันเย็นนะนะครับพี่บอยพัทลุงนะครับสวัสดีครับฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวครับยินดีให้บริการโอ้โหวันนี้พี่บอยก็ส่งภาพรถกระบะของตัวเองนะไปจอดที่เขาเจียกมาให้ดูนะครับวิวสวยๆได้ภาพงามๆกระบะไฮริเดอร์ใช่ไหม1คันสีขาวสวยงามทีเดียวนะฮะตอนนี้กำลังเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติการกำลังซ่อมกันอยู่นะฮะอ่ะว่ากันไปฟังเพลงกันไปครับอยู่ตรงไหนเสียหายกันได้อยู่เหนืออยู่ใต้นะครับอยู่ตะวันออกอยู่ภาคกลางอยู่ต่างประเทศขอเพลงของไททัสสมิธสักเพลงนะฮะได้เลยครับพี่เดี๋ยวจัดให้ฟังนะครับ
พี่ตัวเล็กจากห้างฉัตรลำปางสวัสดีครับวันนี้ห้างฉัตรลำปางมืดครึ้มนะฮะขอเพลงประจำตัวครับหัวใจก็เหงาข้อเข่าก็เสื่อมเพลง AI นะฮะทักทายกันมานะแล้วก็พี่เคโรนะฮะขอเพลงตามหาคนหายของลาบานูนได้ครับได้เลยพี่จัดให้ฟังตามหาคนหายพี่ข้าวเปล่าต้มจืดสวัสดีครับขอเพลง You Only Live Once นะฮะ The Strokes นะครับเพลงสากลเหรอฮะเดี๋ยวขอ search หาก่อนนะฮะเพลงนี้นะพี่ข้าวเปล่าเด็กไฮโซนะเพลงไทยไม่ค่อยฟังนะฟังเพลงสากลฝรั่งนะเพลง90อะไรอย่างงี้นะฮะบ้านค่ายระยองกำลังตกเลยครับพี่วินอ๋อเหรอพี่ฝนช่วงนี้ก็มาหายๆครับคุณผู้ฟังคืออย่างที่เราทราบกันหน้าฝนนะฮะเดี๋ยวสักพักมาเดี๋ยวสักพักตกไวมาไวไปไวโดยเฉพาะภาคตะวันออกเนี่ยติดกับทะเลอยู่แล้วนะครับโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้านี่ง่ายซะเหลือเกินนะฮะอ่ะพี่เอกนรินทร์นะฮะสวัสดีตอนบ่ายครับทักทายพี่เอกนรินทร์ด้วยนะครับเสียหายพี่เอกนรินทร์นะครับทำงานอยู่หรือพี่ตอนนี้ฮะอยู่ตรงไหนพี่เอกนรินทร์อยู่โซนไหนของเชียงใหม่ครับอำเภออะไรอยู่หรือว่าอยู่ในเมืองวันก่อนบอกว่าส่งลูกไป The Voice มานะครับพี่เอกนะครับอันนี้อีกเอกหนึ่งพี่เอกว่าวันนี้ถอดหมวกไอ้ม่วงออกละนะฮะไม่ใช่สิคนละเอกกันสิถอดหมวกไอ้ม่วงออกแล้ววันนี้ใส่หมวกกันน็อกนะฮะใส่แว่นด้วยแหมนะฮะกำลังไปไหนเนาะทักทายยามบ่ายครับพี่นะครับเซลฟี่มานะครับพี่เอกนี่ก็ใส่หูฟังอยู่นะครับพี่โอบอกว่าอากาศร้อนสะใจมากที่พลับพลานะนะครับพลับพลารัดพลา94นะครับอากาศร้อนเสลือเกินกรุงเทพมหานครนะนะครับพี่แบงค์และรถบอกว่าราชบุรีร้อนมากครับร้อนแทบจะบ้าแล้วพี่วินไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเปิดเพลงเย็นๆให้ฟังนะพี่แบงค์ไลน์จะได้เย็นสดชื่นฉ่ำๆหน่อยนะครับก้อยจูนลาดพร้าวบอกว่าน้องเหมียวที่ส่งให้ดูนั้นชื่อว่าน้องมีตังนะครับนะน้องสุดท้องน้องเล็กสุดใช่ไหมน้องมีตังนะแต่ก้อยไม่มีตังนะฮะแต่ก้อยตังเยอะกว่าใช่ไหมสวัสดีพี่กัลละปังหาเชียงใหม่ครับขอเพลง703นะฮะอ๋อเพลงที่เขาร้องแก้เนี่ยนะวงอะไรนะชื่อวงนั้นลืมแล้วนะฮะพี่เดียวนะฮะบอกว่าสมุทรสาครครึ้มครับแต่ร้อนมากเลยฮะดีเจได้ดูวอลเลย์บอลสาวไทยเมื่อคืนไหมฮะแล้วดีเจคิดว่าใครสวยสุดเดี๋ยวใครดูผลบอลนะพี่ไม่ได้ดูคนนะฮะแล้วคุณฟังแล้วคิดว่าใครดูดีดูดีสุดดูปังสุดในวอลเลย์บอลทีมชุดสาวไทยในครั้งนี้นะได้ติดตามกันไหมเอ่ยนะครับพี่บอสซ่านะครับขอเพลงหลุมอากาศเพลงใหม่หลุมอากาศของปามี่นะฮะได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้ฟังนะฮะมากันหลายข้อความทีเดียวนะครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้วันนี้ทักทายเข้ามารายการก็เขาเรียกว่าไงอ่านทุกข้อความเนาะเพราะว่าแฟนรายการทักทายมาต้องทักทายให้หมดเลยนะครับนะงั้นเดี๋ยวเราฟังเพลงใกล้มือก่อนนะครับเพลงใหม่ของลาบานูนก่อนกันละกันนะครับเมื่อกี้วง C2 ได้ฟังแล้วใช่ไหมครับฉันเป็นแฟนเธอหรือเปล่าของ MC2 ได้ฟังแล้วเนาะเปิดไปแล้วเรียบร้อยนะฮะมาตามหาคนหายนะครับเดี๋ยวนี้จะขอตั้งเพลงแป๊บนึงนะสลับอาจจะมีเพลงสลับตำแหน่งกันบ้างนะครับใครมาก่อนมาหลังอาจจะไม่ได้ตรงแต่ว่าเอาจังหวะให้มันใกล้เคียงกันละกันเดี๋ยวมันจะไม่ได้แหวกแนวกันไปนะครับ

็นเพลงของนี่เลยนะครับลาบานูนเพลงใหม่นะครับที่ปล่อยออกมาบอกว่าตามหาคนหายนะฮะคนหายไปไหนนะหายไปเหนือหายไปใต้นะครับหายไปไหนนะครับไหนว่าเธอจะมีฉันตลอดไปนะฮะหลายคนบอกว่าแซวว่าถ้าสมมติว่าตามหาคนหายนี่ต้องน้องหงร่อนนะฮะเพราะว่านางชอบหายไปเมื่อเวลามีแข่งบอลแล้วหายไปก็อาจจะมีบ้างเหมือนกันอาจจะมีบ้างเหมือนกันนะครับช่วงนี้น้องหงร่อนไม่ค่อยหายเพลงนี้ใช้กับนางไม่ค่อยได้ใช่นะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราเติมเพลงกันก่อนเดี๋ยวเจ๊ขอตั้งเพลงก่อนวันนี้เข้ามากันหลายเพลงนะครับเดี๋ยวขอเวลาในการตั้งเพลงกันนะครับอ๋อเพลง703ของไอชาเหรอฮะโอเคไม่ใช่705นะพี่เอกนรินทร์ผมว่าฟังอยู่แถวแม่โจ้ครับดีเจฟังอยู่แถวแม่โจ้เชียงใหม่นะนะครับอยู่ตรงไหนทักทายกันทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับจะอยู่ที่เชียงใหม่ที่นี่อยู่ทางภาคกลางภาคตะวันออกนะฮะหรือจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันตกเนี่ยอีสานต่างประเทศทักทายเข้ามาเดี๋ยวจะได้ทยอยเปิดเพลงพร้อมเนี่ยส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับเนาะในสไตล์ของพี่ดิโอก็จะแบบสไตล์แบบว่า90 2000หน่อยถอยกลับไปยุค90 2000หน่อยอะไรอย่างงี้นะฮะสวัสดีพี่หอสุพรรณสุราษฎร์ด้วยนะครับขอเพลงของกัมปนีหน่อยครับสรุปว่าบ้านะฮะหายไปจังหวัดไหนก็ได้แต่อย่าหายไปเลยเหรอพี่

ามาไกลแค่นี้เท่านี้ก็ดีเหลือเกินส่งบรรยากาศมานะครับวันนี้ขับรถอยู่ที่ไหนบ้างทักทายเข้ามาเลยเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับพี่บอสทราบว่าดีใจครับตอนนี้ที่ศรีสะเกษอากาศร้อน

0: มพระมาพูดก็ไม่เชื่อเพลงดังในตำนานที่หลายคนชอบนะครับสำหรับพิเศษนะฮะตอนรับเข้าสู่ชั่วโมงบ่าย2โมงอย่างเป็นทางการกับดีเจวินที่ BP Radio ดิจิทัลที่ BP Radio สำหรับป่ายนี้เลยนะครับมาแล้วศุกร์นี้ศุกร์19นะครับเดือนมิถุนายน2569กับคุณฟังกับช่วงเวลาพักบ่ายที่อากาศร้อนๆในหลายพื้นที่เนาะมันมีความร้อนนะแต่ว่ามีความร้อนแบบว่าอบอ้าวมันอาจจะครึ้มๆหน่อยแต่แถวถ้าเป็นชาวบ้านต้องไปเขาเรียกว่าอะไรแดดดำใช่ไหมแดดดำนี่มันครับบางทีร้อนกว่าแดดสว่างอีกนะถ้าแดดสว่างเนี่ยมันจะมีความร้อนแบบโปร่งไปเลยร้อนแบบโล่งๆมีลมโกรกไปเลยนะแดดดำมันจะครึ้มมันจะครึ้มมันจะอบอ้าวมันจะไม่โอเคนะแล้วผู้ฟังชอบบรรยากาศแบบไหนทักทายอย่างเป็นทางการสำหรับวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วย FM 90 MHz นะครับ KSN Radio ที่บุญทริกด้วยนะครับ
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
2: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: และฉันเคยช่วงบ่ายนี้อยู่กับยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่นะครับนัวแซ่บกันได้กับเมนูอร่อยหลากหลายมากมายแต่ผู้ช่วงบ่ายหลายคนอาจจะไม่หิวต้องรอเย็นๆเพราะว่าเพิ่งกินข้าวเสร็จเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวหิวก็ได้ก็ไปก็ได้ที่เชียงใหม่นะฮะยำปูม้าเจ็ดยอดนะครับหลากหลายเมนูความอร่อยส้มตำยำแซ่บนัวนะครับตำไทยตำซั่วตำลาวตำกุ้งสดนะฮะตำหลวงพระบางเมนูยำไข่หมึกยำไข่ปูนะฮะหลากหลายเมนูความอร่อยเสิร์ฟกันที่ยำปูม้าจัดยอดตับหวานหมูน้ำตกที่นี่มีครบครันเลยนะครับเมนูใหม่มัทฉะลาเต้มัทฉะนมข้าวโอ๊ตมัทฉะมะพร้าวหลากหลายเมนูความอร่อยแวะไปที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของ True Detect ด้วยเลือกเบอร์สวยเลือกโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ที่ศูนย์บริการ True Detect รายบ้านคุณเลยนะฮะกับแพ็คเกจที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะฮะรายวันรายเดือนและสัปดาห์สะอาดสามารถสรรหาแล้วก็มาเจอกันได้ที่ศูนย์บริการ True และ Detect กันได้เลยครับนะแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยครับให้การดูแลกันช่วงนี้ครับนะมีหลายข้อความที่เข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นรายการเมื่อกี้แล้วนะฮะทักทายทางบุญทริกด้วยที่เพิ่งลิงก์สัญญาณช่วงเวลาบ่าย2นี้นะครับเข้ามากันหลายข้อความทักทายพี่แบดคอมพานีนะฮะผ่านไปทางสายโยกกาญจนบุรีทักทายผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยงข้าอ๋อเหรอฮะพี่แบดคอมพานีอยู่ที่สายโยกกาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีนะฮะพี่แบดเขาเป็นสายมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมพี่นะฮะสายแว้นนะฮะแต่มอเตอร์ไซค์แบบสุดเท่นะยินดีเลยนะครับพี่นะครับขับรถมาเที่ยวเชียงใหม่สิพี่ขึ้นเหนือมาเลยเร็วมีโอกาสดีๆขึ้นไปทางภาคเหนือเลยเร็วนะฮะถ้าจะขึ้นไปเที่ยวเหนือต้องมาช่วงหน้าหนาวนะหน้าฝนนี่ไม่แนะนำนะฮะวุ่นวายรอนนนก่อนหน้าหนาวก่อนอากาศดีนะพี่เอกนรินบอกว่าขอเพลงนะครับนิยามรักของวงทูด้วยครับดีเจนะฮะพี่เอกนรินจากแม่โจ้นะทักทายมาเดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่สักครู่หนึ่งนะครับเนาะพี่สองทูสวัสดีครับขอเพลงไลฟ์ของพอยต์เหรอครับไม่ทันแล้วพี่ไม่ทันละเดี๋ยวเปิดใหม่รอบหนึ่งเพลงไวนะครับรอก่อนนะครับพอดีว่าเมื่อกี้จังหวะมันได้ของหวายเฉยๆก็เลยใส่เข้าไปนะครับเนาะหวายไม้เรียวแดดดารินดาแดดดำพี่แดดดำนะฮะพี่เกมเรซซิ่งทักทายครับพี่เกมเมื่อคืนเข้าโทรศัพท์เข้ามาหน้าไม้ด้วยพี่เกมจากลำพูนเมื่อคืนนี้ทักทายมาหน้าไม้เมื่อคืนบอกว่านั่งดื่มนั่งจิบอยู่ครับนะคนฟังบีพีเรดิโอในกลางวันจะทำงานอยู่ทำงานขับรถส่งของอยู่ออฟฟิศไปกลางโต๊ะพอตอนเย็นจะเริ่มได้เวลาดื่มเครื่องดื่มกลางคืนก็ได้เวลานั่งจิบเครื่องดื่ม จะเป็นฟิลนั้นจะเป็นฟิลนั้นเนาะนะครับเมื่อกี้อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อเนาะทนได้ทุกทีไปแล้วเดี๋ยวขอเปิดเพลงต่อเดี๋ยวขอตั้งเพลงก่อนเพราะดีมีหลายรูปแบบแนวเพลงเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงต่อเดี๋ยวขอลดจังหวะให้เบาลงนิดนึงนะฮะเพลงใหม่จากปามี่ครับชื่อเพลงว่าหลุมอากาศครับหลุมอากาศหลุมยุบนะครับหลุมดำอากาศหลุมดำนะฮะบ่าย 2:17 นาทีนะครับช่วงนี้มาฟังเพลงด้วยกันตรงนี้ครับเดี๋ยวเล่าข่าวต่างๆด้วย

้วยพลังเปล่งเสียงขั้นสุดนะฮะนี่คือเพลงใหม่จากปามี่อิฟปานเจริญนะครับเพลงที่มีชื่อว่าหลุมอากาศคุณฟังเคยขับไม่ใช่สิเคยขึ้นเครื่องบินแล้วตกหลุมอากาศไหมมันอาจจะไม่ถึงขั้นหลุมอากาศนะมันแค่แบบกระตุกกระตุกอ่ะเคยไหมเคยเนาะนะเพราะว่าเครื่องบินที่เราเห็นบนท้องฟ้าคุณฟังฮะบนท้องฟ้าที่เราอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเป็นปุยนุ่นนะไม่ใช่มันจะนุ่มละมุนนะฮะไอ้ก้อนเมฆที่ในส่วนของเครื่องบินมันทะลุไปนี่มันมีความแข็งมันมีความมันคือก้อนน้ำแข็งอะฮะเวลาเครื่องบินมันพุ่งทะลุก้อนเมฆฟังมันจะสั่นทั้งลำเลยนะเออแล้วช่วงไหนที่มันเจอหลุมอากาศหลุมที่แบบไม่มีอากาศอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะบุ๊บเลยทีเดียวลองไปเสิร์ชหาใน YouTube ดูน่าจะมีคลิปอยู่เหมือนกันนะฮะน่ากลัวอยู่นะครับพี่โอส่งภาพมากำลังขับรถผ่านจักรยานสีแดงอะจักรยานสีฟ้าจักรยานสีน้ำเงินสิฮะจักรยานบุรีรัมย์หรือพี่จักรยานสีน้ำเงินนี่คือต้องเป็นบุรีรัมย์เท่านั้นนะฮะนะครับตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่นะครับจะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรบอกกล่าวกันได้นะครับสำหรับบ่ายนี้นะครับบ่าย 2:22 นาทีนะฮะวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับศุกร์หันษาขอให้ศุกร์ตามชื่อวันคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ฉลาดเนาะไม่ใช่ฉลาดเขาเรียกว่าเขาก็มีความพยายามนะฮะในการที่จะตั้งชื่อนะครับให้มันมีความเหมาะสมแล้วก็ให้มีความใกล้เคียงให้มันเข้ากับบรรยากาศนั้นในวันศุกร์อะไรเงี้ยนะฮะนะครับเดี๋ยวมาดูข่าวกันนะฮะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างเอ่ยนะฮะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างนะครับจะเล่าข่าวเรื่องอะไรก็บอกมาได้เมื่อกี้เรื่องที่เหตุการณ์เมื่อวานที่เล่าข่าวว่ามีอะไรนะเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นเดี๋ยวมาอ่านรายละเอียดให้ฟังหลายคนน่าจะเห็นข่าวนี้มีการแชร์แล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้อ่านรายละเอียดดีต่างๆใช่ไหมสักครู่ก็แล้วกันทักทายพี่ณัฐระยองนครพนมนะฮะขอเพลงอะไรอย่ารักตุ๊ดของบี้เดอะสกาสนาเพลงแปลกมาอีกละพี่ธงชัยบอกว่าเคยตกหลุมรักครับดีเจแม่ตกหลุมรักแล้วฮะเมื่อกี้มีพี่ตัวเล็กบอกว่าดีเจครับขอหนึ่งมุกได้ไหมฮะเมื่อกี้เห็นเปิดเพลงลำมนูนไปชื่อเพลงว่าตามหาคนหายใช่ไหมฮะตามหาคนหายเพราะไปแอบรักไม่รู้เป็นตายได้ดีหนักใจเลยเอาอมยิ้มไปให้ยามช่วยแจ้ง191เพราะแพ้ทางเออเนาะก็คิดได้เนาะเอามาตั้งเป็นชื่อเพลงได้เหมือนกันนะฮะเอามันรวมๆกันเออนะฮะเอาว่ากันไปแล้วกันนะฮะลงมาเซฮายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับศาสตราจารย์แสวงชัยขอเพลงเหงาเอ็มบรรพลหรือว่าของ Peachmaker ฮะหรือของ B Angel บอกนักร้องด้วยนะฮะอ๋อ B Angel ใช่มั้ยเพลงเดียวกันร้องประมาณ8ล้านเพลงนะฮะสวัสดีพี่เอกท่านังหอมนะฮะชุมทางนะท่านังหอมสวัสดีครับจัดร้านก่อนเดอร์ดีเจโอเคพี่ส่งไปจัดร้านมาด้วยนะฮะพี่เอกชุมทางนะท่านังหอมนะครับทักทายมาแล้วยามบ่ายแบบนี้เลยเดี๋ยวขอเปิดเพลงมีจังหวะสัก2เพลงได้ไหมจะได้คึกคักกันนะฮะคุณฟังเคยฟังเพลง704ใช่ไหมฮะพี่เอกท่านังหอมพี่เอกชื่อว่าผีมีจริงไหมชื่อว่าผีมีจริงหรือเปล่าเออนะฮะจะงงนะบางคนเนี่ยเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวมากกว่าผีนะงงปะคุณฟังเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวหยุดเอเลี่ยนไหมบางคนก็บอกว่าเออก็ไม่ได้เชื่อนะนะฮะอย่างล่าสุดนี้ที่ทางอเมริกาที่เขามีการปล่อยคลิปออกมาที่ว่าไปเจอยานมนุษย์ต่างดาวอะไรออกมาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์ก็ออกมาดูว่าภาพคลิปที่ส่งมาเนี่ยก็ไม่ได้สมเหตุสมผลแล้วก็ไม่ได้ชัดเจนด้วยทำขึ้นมาเองก็ไม่รู้เหมือนกันโดนัลด์ทรัมป์นะครับเรียกร้องความสนใจหลังจากที่เขาเรียกว่ารบกับอิหร่านแพ้หรือว่าไม่ประสบผลสำเร็จนะฮะก็พยายามเบี่ยงเบนความสนใจเอาเรื่องเอเลี่ยนอลุงเอียโอนมากลบข่าวเงี้ยนะฮะโดนัลด์ทรัมป์นะเปิดแฟ้มลับภาพถ่าย UFO เงี้ยนะฮะบ้าบอคอแตกนะฮะพี่เอกบอกว่าผีทะเลหรอแม่ผีทะเลน่าจะเป็นพี่เอกแล้วนะฮะท่านางหอมด้วยนะฮะจะพาไปฟังเพลง703ครับเราเคยฟังเพลง704ใช่ไหมเดี๋ยวจะเปิด703ให้ฟังนะครับพี่ทองบ่าวว่ารายงานตัวครับดีเจสวัสดีครับพี่ทองบ่าวนะฮะจากหางดงนะฮะบ้านถวายมาฟังเพลงผีกันดีกว่านะฮะสวัสดีพี่อ่อนน้อยตัวร้ายจากอุทัยธานีด้วยนะครับคิวเพลงเยอะหรือยังเอ่ยเยอะอยู่ก็ได้อยู่นะพี่อ่อนต้องรอนิดนึงนะฮะเดี๋ยวขอนับก่อนนะ1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 ก็ไม่เยอะนะไม่เยอะประมาณ10เพลงได้อยู่เกือบ10เพลงนะฮะพี่อ่านเอาเพลงอะไรบอกมาเดี๋ยวจะจัดให้รอก่อนนะครับผมเพิ่งเจอผีเมื่อคืนเองครับหลอนเลยเจอยังไงพี่ทองบานเล่าให้ฟังหน่อยสิผีจริงๆหรือเปล่าหรือผีปลอมตอบมาเอามางั้นฟังเพลง703ดีกว่ามา703นี่
สวัสดีพี่อ้อยสังกำแพงด้วยนะครับสังกำแพงเชียงใหม่ทักทายกันได้เลยนะครับมันมีทั้ง703 704และ705แล้วเพลงนะสรรหาจริงๆ

0: เอ็นบนไม่อยากกลับยังอยากอยู่ต่อครับ
1: ไปกันได้เลยนะครับมันมีทั้ง703 704และ705นะเพลงนะสรรหาจริงๆ
0: เช้ามีเรื่องราวไม่รู้กี่โมงเช้าค่ะ

ันอย่างไวหนูมองแล้วงงงหนูไม่ค่อยเข้าใจพี่เป็นปีตะกลัวคนมันใช้ได้ที่ไหนในจังหวะนั้นพี่หนวดเริ่มเอะใจมองคุณให้อย่างตกใจแล้วกลับไปนอนคลุมโปงโอ้ยอยู่ๆก็เหมือนได้กลิ่นเหม็นลอยปนหนูมองดูเหตุการณ์ลุ้นจนวางไม่ลงพี่คนนั้นกลัวผีส่วนพี่ปีก็กลัวคนหนูสดสับสนนี่มันเรื่องอะไรกันเป็นผีต้องหลอกเป็นคนเห็นต้องหวาดหวั่นห้อยหัวตาถลนแลบลิ้นให้ใจสั่นต้องส่งเสียงกรีดร้องย่ำเท้าดังลั่นทำคนให้หัวปั่นถึงจะ

0: 103ดีกว่า
1: สรุปแล้วคนร้องเป็นผีเหรอฮะฮะสรุปแล้วคนร้องเป็นผีใช่ไหมงงนะเนี่ยสรุปแล้วคนที่เห็นคือเป็นโจรใช่ไหมฮะมันก็แต่งได้แล้วแต่ละเพลงแต่ละคนนะฮะชื่อเพลงว่า703นะครับแต่เสียงเนี้ยคุ้นมากเลยอ่ะคนนี้เขาเป็นคนนักพากย์ใช่ไหมเสียงผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมเขาเป็นนักพากย์นะเสียงประมาณนี้เลยนะฮะเสียงเป็นนักพากย์นะฮะคุณฟังนะฮะ
0: ชาวมีเรื่องราวไม่รู้กี่โมง
1: คุณปะ
0: ข้างห้องไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วเมื่อกี้เพ
1: ิ่งก็สรรหาเพลงจริงๆนะส่งมานะครับนี่คือ703นะครับ1เพลงชิวๆ1เพลงสุขๆทำให้ตาเปิดพรจินตนาการตามได้เนาะ
0: เสียงหมดตัว
1: เขาบอกว่าเหมือนกับ
0: หนูเลยเรียกขอ
1: ใครนะโผล่ในห้องใช่ไหมฮะนะฮะเอ๊ะทำไมผีมันมีเงาอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวมาอ้าวโจรนี่ว่านะฮะประมาณนั้นเองนะฮะกับอีกเพลง1705ที่เขารองแก้ก็คือเข้าห้องผิดไปเข้าห้อง705ไปเข้าห้อง704ไปเจอดาจิมแต่กุญแจเองไว้ห้อง705ก็ไปลองแก้เนาะไปปรับเนื้อกันตลกมากมายเหมือนกันนะฮะก็สนุกดีเหมือนกันนะฮะเหมือนเพลงอะไรนะที่พูดถึงผีพี่สวดว่าเพลง704พี่เพลงเดียวกันหลังเพลง704เขาเอามาแก้เป็น703อันนี้ชื่อว่า703ตลกดีเหมือนกันนะฮะฮ่าๆหน่อยนะฮะจะบอกคุณผู้ฟังก่อนนะว่าผีเนี่ยนะคุณฟังฮะจริงๆแล้วผีเขากลัวคนนะจริงผีเขากลัวคนเขาจะปลุกโผล่นะฮะผีก็คือคนมาก่อนผีคือคนมาก่อนถ้าคนคนนั้นเป็นคนขี้เล่นคนตลกเขาก็จะเล่นเราตอบถ้าเขาเป็นผีถ้าผีคนนั้นเป็นคนเคร่งขรึมเป็นคนไม่สนใจใครเป็นคนอินดี้ผีเขาก็จะไม่สนใจคนเพราะเขาตายไปเขาก็จะเป็นคน

ือเขาคือวิญญาณของคนที่ก็เคยเป็นคนมาก่อนนั่นแหละฮะเออแต่ถ้าว่าใครไปเล่นกับเขาไปหยอกอะไรกันเขาก็จะเล่นตอบกลับมาได้เหมือนกันก็คือคนนั่นแหละผีไม่ได้น่ากลัวนะแต่เพียงแต่ว่าเขาเอาร่างของเขาที่เขาเสียชีวิตแล้วมาให้เราเห็นเฉยๆอย่างเช่นร่างที่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับลักษณะของผิวซีดนะหรือสีขาวหรือว่าผิวที่ช้ำเลือดช้ำหนองอะไรเงี้ยฮะมันเป็นร่างสุดท้ายของเขาที่เขามาให้เราเห็นเฉยๆหรืออาจจะเป็นกลิ่นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะถ้าใครเชื่อนะแต่ถ้าใครไม่เชื่อก็แล้วไปนะครับเนาะต้นฉบับของดาจิมครับนะฮะมิกกี้มีพี่ท่องบ้าวันที่เจอครับมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะฮะเมื่อคืนนี้นะฮะรู้สึกว่าเจอเรื่องแปลกๆที่บ้านนะครับที่ห้องพักนะฮะก็คือเมื่อคืนในประมาณช่วงดึกๆตีสามเนี่ยนะฮะมีสังเกตเห็นว่ามีเห็นมีร่างเหมือนจะมีใครสักคนมายืนที่หน้าประตูห้องนะฮะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นแฟนตัวเองเพราะว่าจะถามเลยว่ายังไม่ออกไปขายของอีกเหรอนะฮะยังไม่ทันพูดเลยนะฮะร่างนั้นก็หายไปนะฮะปกติเนี่ยแฟนจะออกไปขายของประมาณตีหนึ่งครึ่งนะฮะซึ่งตอนนั้นมันตีสามแล้วพอถามแฟนเขาบอกว่าออกตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองแล้วก็เลยงงอยู่ยังเป็นปริศนาอยู่ว่ามันคืออะไรที่เห็นเมื่อคืนนี้แล้วพี่ทงบากึ่งหลับกึ่งตื่นไหมหรือว่าตื่นแล้วหรือว่าสะดุ้งตื่นใหม่ๆหรือยังไงลองเล่าให้ฟังก่อนแต่บางครั้งที่อาจจะเป็นไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นการจินตนาการไหมหรือเห็นจริงหรือว่าอาจจะเป็นแบบยังสลึมสลืออยู่อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจนะฮะอันไหนใครเคยเจออะไรแปลกๆเนี่ยลองมาไลฟ์ฟังกันด้วยนะครับสวัสดีพี่สุนทรด้วยกันนะฮะผีอะไรน่ากลัวที่สุดครับพี่คิดว่าผีอะไรครับพี่ผีอะไรห้ามตอบว่าผีรูปนะผีรูปลำไยผีจับลำไยผีกินลำไยห้ามตอบอันนี้นะฮะ ขอเปิดเพลงไว้หนึ่งเพลงเดี๋ยวมีเพลงช้าๆให้ฟังสักครู่หนึ่งนะครับบ่ายสองสามสิบสี่นาทีในช่วงเวลานี้นะครับ

ดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามกดสั่นกระดิ่งด้วยนะฮะสั่นกระดิ่งกระดิ่งสั่นไม่ใช่ไข่สั่นนะอุ้ยกระดิ่งสั่นนะครับบ่าย 2:37 นาทีนะครับพี่สองว่าผีอะไรน่ากลัวสุดผีพนันหรือเปล่าเออใช่ผีพนันก็น่ากลัวนะพนันจนกระทั่งแบบหมดเนื้อหมดตัวนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเออตอนช่วงนี้ต้องระวังด้วยช่วงบอลโลกด้วยนะครับนะกดไลค์กดแชร์นะฮะผีจับทุ่มนะครับนะมาทักทายกันช่วงนี้กันเลยกันกับเพลงที่คุณฟังอยากฟังกันนะฮะในช่วงเวลาของภาคบ่ายเนาะชวนคุยข่าวกันต่างๆนานาทั่วๆไปนะครับนะพี่เอกท่านางหอมส่งภาพมาบรรยากาศที่เขาเรียกว่าตลาดท่านางหอมใช่ไหมนี่ตลาดนัดท่านางหอมนะครับไหนใครเคยไปเที่ยวบ้างเอ่ยนะฮะตลาดท่านางหอมนะครับเปิดบริการทุกเช้านะครับอยู่บริเวณหน้าประตูวัดท่านางหอมนะครับอยู่ที่ไหนใช่ไหมหัดใหญ่ใช่ไหมสงขลานะฮะเออนะฮะเป็นบริการวิถีชุมชนชาวบ้านมีอาหารพื้นบ้านนะครับของกินต่างๆเปิดให้บริการทุกวันก็บอกว่าท่านางหอมเป็นชุมชนเกษตรกรรมนะฮะมีการตั้งดินฐานบริเวณนี้มากกว่า100ปีนะมีลำคลองเล็กๆข้างวัดท่านางหอมนะครับซึ่งเป็นลำคลองที่สามารถเชื่อมต่อไปยังทะเลสาบสงขลาได้ครับลักษณะอาคารชุมชนจะมีลักษณะเป็นบ้านเรือนเดี่ยวยกใต้ถุนตามลักษณะของบ้านเรือนภาคใต้หลังคามุงกระเบื้องเดินเผาการมาเดินทางทางตลาดท่านางหอมจึงไม่ใช่แค่การมาซื้อของแต่เป็นการสัมผัสวิถีชุมชนเล็กๆในพื้นที่แห่งนี้นะครับซึ่งพี่เอกก็เปิดร้านอยู่แถวๆโซนนี้เหมือนกันนะฮะนะฮะวันก่อนรับกรุ๊ปนักศึกษาจากสิงคโปร์มาเที่ยวด้วยนะครับพี่เอกเนี่ยเขาเปิดร้านอยู่นะฮะมาช่วยกันเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตรงนี้นะก็ฝากไปสัมพันธ์ด้วยใครอยู่จุดนั้นก็แวะไปเที่ยวกันได้นะฮะนี่บอกแล้วไหมว่าทางภาคทางใต้นี่ฟังดีเจเยอะเลยนะฮะแต่ละที่ก็จะมีเรียกว่าท้องถิ่นเนาะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปอีสานก็จะมีอีกแบบนึงเหนืออีกแบบนึงก็จะมีวิถีชุมชนที่หลากหลายนะครับไปเที่ยวก็ส่งบรรยากาศมาให้ดูด้วยนะครับเอาล่ะฟังเพลงกันไปฟังข่าวนะพูดคุยส่งบรรยากาศมาจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันในช่วงนี้มีเพลงจากกัมปานีให้ฟังนะครับชื่อเพลงว่าสรุปบ้าๆเดี๋ยวจะค่อยลดจังหวะให้เบาลงนะครับอยู่ตรงไหนทักทายกันได้เรื่อยๆผ่านทางแชทได้เลยนะครับบ่าย 2:39 นาทีช่วงนี้ทักทายทางบุญ

็นเพลงสนุกๆของกัมปณีครับชื่อเพลงว่าสรุปว่าบ้าอย่าบ้ากันละกันนะฮะพี่เอกครับเพลงสรุปว่าบ้าของกัมปณีครับเดี๋ยวมีให้เพลงของนูโวใช่ไหมนิยามรักนะฮะพี่โอบอกว่าดิเซบินครับเมื่อกี้พูดถึงสงขลาใช่ไหมพี่เอลนี่เคยไปอยู่สงขลามาประมาณ3ปีไปทำงานประปาเนาะบางท่อประปาใหญ่เลยนะทั่วจังหวัดสงขลาสมัยปี49โอ้แสดงว่าก็รู้ทุกจุดทุกที่ของสงขลาสิพี่โอนี่เป็นหนุ่มพิชบูรณ์นะแต่ไปอยู่ที่สงไปอยู่ทางใต้มานานนะครับแล้วก็กลับมาอยู่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์นะฮะพี่เอกชุมทางบอกว่านึกถึงวงปานามาเลยนะฮะดนตรีเมื่อกี้นะมาฟังนูโวซึ้งๆดีกว่าเดี๋ยวลดจังหวะเพลงให้เบาลงนะครับเมื่อกี้เพลงไวหลายเพลงจะได้คึกคักกันนะครับฉันเพิ่งเข้าใจความรักว่าพี่เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยโจรใต้เยอะมากเลยดีเจวางระเบิดมาถึงหาดใหญ่ทีเดียวเรื่องโจรใต้นี่มีมานานเนาะอย่างเอเชียไงเอเชียที่ฟังรายการที่อยู่ที่เอเชียอยู่ยะลาเนาะนางบอกว่าสมัยก่อนตอนกลับไปอยู่บ้านเรียนกรุงเทพกลับไปอยู่บ้านเนี่ยโหเขาห้ามเลยห้ามออกจากบ้าน6โมงเย็นเป็นต้นไปเลยนะครับเจอตำรวจตชด.ทุกวันสุดท้ายได้ผัวเป็นตชด.นะฮะอันนี้จริงนะเอเชียเนี่ยเขาแฟนรายการเขามีแฟนเป็นตำรวจนะตรงนี้เลิกไปละอะไรมาจบที่เรื่องผัวเรื่องเมียตลอดดีเจนะจบเรื่องลำไยตลอดเลยไม่เข้าใจเลยนะฮะพี่บอกว่าใบขับขี่ผมก็ทำที่นั่นเหมือนกันทำที่สงขลาใช่ไหมพี่ทำที่สงขลาเนี่ยนิยามรักครับจากนูโวที่ขอไว้นะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านิยามรักครับกันจากนูโวนะครับเย็นๆฟังสบายๆนะครับนิยามของความรักแต่ละคนแตกต่างไปนะครับบางคนอาจจะบอกว่ารักคือการให้รักคือความเข้าใจรักคือการเสียสละสมัยก่อนยุค90ก็จะพูดแบบนี้นะพี่โอเนาะรักคืออะไรดีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่รู้เหมือนกันว่าเจนซ่าเจนซีเนี่ยเขาจะนิยามรักว่าอะไรเนาะเมื่อก่อนรักคือการให้อภัยอย่างเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวจะคิดว่าเด็กเจนซีเจนซ่าปัจจุบันนี้คือเขาค่อนข้างจะ introvert นะครับหรือว่ามีเป็นตัวของตัวเองสูงเพราะนั้นใครที่มาก้าวไก่ชีวิตเขานะเขาจะถือว่าเป็นภัยแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าจะนิยามความรักของเอเจนซี่เหรอรักคือการไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันรักคือการให้สิทธิ์นะเนาะใช่ไหมอเมะการให้สิทธิ์ซึ่งกันและกันรักคือการไม่ก้าวก่ายรักคือการให้คนที่คุณรักให้คนใช้คำว่าอะไรดีนะรักคือการให้เวลาแก่กันและกันประมาณแบบฟีลแบบไม่ยุ่งย่ามกันและกันเพราะว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะเรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้กับตัวเองอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนยุคสมัยก่อนเนาะนะครับพี่บอกว่าดิเจครับเดี๋ยวเปิดเพลงปานามาให้ฟังด้วยแล้วก็เล่าประวัติด้วยรอสักครู่พี่รอช่วงเพลงไว้อีกแป๊บนึงนะฟังกันยาวๆเดี๋ยวสักครู่จะเปิดให้นะครับพี่โอบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงครับอยากให้รู้ของอิซึนนะเดี๋ยวสักครู่จะเปิดให้รอแป๊บนึงนะพี่เอกนรินทร์บอกว่าสุดยอดครับเพลงนี้เพราะที่สุดเลยใช่ไหมโอ้พี่โอ้บอกว่าดีเจครับเมื่อก่อนที่ทำงานนะแคมป์คนงานอยู่ติดกับท่าจีนติดกับท่านางหอมเลยใช่ไหมดีเลยช่างเบิร์ดสรรหาลำพูนสวัสดีหลังเครือสาพัดลำพูนอากาศดีครับไม่ค่อยมีแดดนะฮะขอเพลงดำสนิทของฮิวโก้นะฮะกับบรรยากาศครึ้มๆเทาๆที่เมืองไทยอันนี้นี่โยงการเมืองเปล่าเท่าๆนะเท่าๆน้ำเงินแล้วว่ะก้อยส่งจูนมาอีกแล้วอาทิตย์นี้จะไปเติมจูนอีกแล้วก้อยนี่เป็นสายเปนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงต่อเดี๋ยวมาเล่าข่าวว่าจะเล่าข่าวเรื่องเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันเดี๋ยวเขาเปิดเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวคุณฟังจะรอนานกันนะเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนนะเพลงเก่ายุค90ครับนี่คือเพราะผูกพันนะครับของ Smith & Chain นะครับเดี๋ยวมีอีทวงฟลายนะครับมีหนุ่ยนันทการมีรุสสุภรุษมีลาบานูน

ป็นเพลงเย็นๆนะครับนี่เลยนะครับเก่าๆนะยุค90ที่คุณผู้ฟังส่งมาด้วยนะครับชื่อเพลงว่าเพราะผูกพันใช่ไหมเพราะผูกพันนะครับซึ้งๆเย็นๆกันช่วงนี้ห้ามหลับกันก่อนนะฮะเอาเย็นๆกันจะมาเล่าข่าวให้ฟังเดี๋ยวขอดูเช็คดูข่าวก่อนมีคุณผู้ฟังส่งข่าวมาหลายเรื่องราวเหมือนกันนะครับ

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่าอยากบอกให้รู้ครับกันจากอิซึนนะครับที่ขอไว้ด้วยนะครับฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจในช่วงนี้นะครับมาดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวการฆาตกรรมกันเมื่อวานนี้หลายคนได้เห็นข่าวนี้มีการแชร์กันแล้วก็เมื่อวานนี้ดีเจได้เล่าให้ฟังใช่ไหมครับว่ามีกรณีของสาวผมแดงที่ถูกฆ่าแล้วก็ยัดในถังขยะน่ากลัวมากเลยนะฮะก็อย่างที่เราทราบกันว่าล่าสุดก็จับตัวได้แล้วสำหรับในส่วนของผู้กระทำความผิดเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวกันก่อนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาเรามาฟังข่าวหน่อยชุนละกันนะครับจะเข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายสามโมงในช่วงเวลานี้กับดีเจวินิจทันที่ BP Radio นะครับกับ True Detect ให้การดูแลกันช่วงเวลานี้นะครับที่ Facebook นะครับเกี่ยวข่าวตะวันออกนะฮะก็ได้มีการลงข้อมูลเอาไว้นะฮะก็เกี่ยวกับคดีสะเทือนขวัญเกี่ยวกับศพนะฮะสาววัย17ถูกทิ้งยัดถังขยะริมถนนนะครับเจ้าหน้าที่เก็บขยะนะครับกำลังยกถังขยะด้วยรถนะมาใส่ในเครื่องคาดว่าใส่ในรถที่เขาจะเก็บขยะสีเหลืองๆนะปรากฏว่าเอ๊ะทำไมกลิ่นมันแรงจังเลยนะฮะโอ้ปรากฏว่าเจอศพญาติช็อกเลยทีเดียวนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่ระยองนะฮะหลังจากพบศพหญิงสาวดังกล่าวที่มาทิ้งไว้ในถังขยะริมถนนทางเข้าสวนอนันตรัตน์อำเภอแกลงเมื่อ18มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเจ้าที่เร่งแกะรอยอย่างเร่งด่วนเพราะว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญ นะครับทีมสืบสวนของสภ.แกลงตำรวจภูธรภาค2ใช้เทคนิคทางนิติวิทยาศาสตร์นะทั้งการตรวจ DNA ลายนิ้วมือในที่สุดก็สามารถยืนยันตัวผู้เสียชีวิตได้ว่าเป็นนางสาวชนทิชานะครับอายุ17ปีเป็นชาวโคราชนู่นนะเป็นชาวอีสานนะครับซึ่งมาทำงานมาพักอยู่ในพื้นที่อำเภอบางละมุงชลบุรีครับเมื่อสืบสวนเส้นทางชีวิตและการเดินทางของผู้เสียชีวิตอย่างละเอียดตรวจสอบพบว่านะฮะเชื่อมโยงไปยังแฟนอายุ16ปีอำเภอแกลงนะฮะเป็นคนแกลงผลการตรวจสอบพบว่าก่อนเกิดเหตุทั้งคู่นี่มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงจากปมความหึงหวงหลังฝ่ายชายเข้าใจว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีการพูดคุยกับชายอื่นผ่านออนไลน์นะฮะผู้ต้องหารับสารภาพว่าใช้อาวุธมีดเนี่ยทำร้ายผู้เสียชีวิตในบ้านพักจนเสียชีวิตก่อนนำร่างห่อด้วยผ้าเช็ดตัวแล้วขนย้ายด้วยรถจักรยานมอเตอร์ไซค์ไปทิ้งในถังขยะห่างจากบ้านประมาณ3กิโลครึ่งนะครับเพื่ออำพรางคดีต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจยึดอาวุธหลักฐานสำคัญทั้งหมดนะครับนะแล้วก็แจ้งคดีนะถือเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญอย่างมากมายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับน่ากลัวเนาะน่ากลัวมากๆเลยนะฮะทีนี้นะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนนะโอเคจากภาพก็เห็นแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นสาวผู้หญิงตัวเล็กนะครับบางครั้งบางทีเนาะเรื่องราวเหล่านี้เนาะความหึงหวงนี่เป็นเหตุนำพาซึ่งความรุนแรงหลายครั้งหลายหนแล้วนะครับตอนแรกเข้าใจว่าเป็นคนต่างด้าวเนาะเข้าใจว่าเป็นเขมรเป็นพม่าหรือเปล่าอย่างงี้นะฮะโอ้ไม่ใช่นะเป็นคนประเทศไทยแหละนะฮะแล้วก็เป็นเด็กด้วยนะ16 17นี่ยังวัยรุ่นอยู่เลยนะฮะก็ถือว่าแสดงความเสียใจกับทางญาติด้วยกันละกันนะครับฟังเพลงฟังข่าวกันไปช่วงนี้นะครับในช่วงเวลาของพักบ่ายนะครับนะฮะพี่อ้อบอกว่าขอบคุณมากครับบอกว่าฟังเพลงแล้วซึมเลยนึกถึงสมัยตอนแอบชอบแล้วไม่กล้าบอกเธอคนนั้นอุ๊ยนะฮะไม่กล้าบอกแล้วฮะหลอนเนาะพี่โอบอกว่าเพลงอยากบอกให้ดูนี่เป็นเพลงต้นฉบับจริงๆแล้วเป็นของฝรั่งนะครับแล้วก็ไทยก็ไปก๊อปปี้ท่วงทำนองมาประมาณนั้นแหละฮะเพลงไทยหลายๆเพลงที่เราเคยฟังในยุค90เนี่ยนะฮะก็ไปก๊อปท่วงทำนองของต่างประเทศมาใส่เป็นเวอร์ชันของภาษาไทยนะฮะก็ถือว่าก็แล้วแต่นะครับถือว่าเป็นแรงบันดาลใจกันละกันนะฮะพี่กระปังหาบอกว่าดีใจครับฝากบอกพี่เอกนรินด้วยนะครับว่าขี้โม้ครับอ๋อที่บอกว่าเพลงพร้อมเมื่อกี้นะพี่เอกนรินนะครับพี่กระปังหาว่าขี้โม้ฮะสุดยอดเลยเพลงนิยามรักวงทูนี่นะกระปังหาว่าขี้โม้ครับฟังเพลงต่อเดี๋ยวฟังข่าวกันต่อสวัสดีมินนี่นะครับมินนี่แจมฝากทักทายดื้อเลยกับพี่โปเต้หัวล้านด้วยนะจ๊ะทักทายมินนี่ด้วยนะฮะ Say hi ช่วงบ่ายสามนะครับ

พลงจากพี่อีทนะครับนี่คือซึ้งใจจริงๆนะครับซึ้งใจแบบร็อกๆทีเดียวนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับบ่าย 3:06 นช่วงนี้ฟังเพลงฟังข่าวกันไปเรื่อยๆเนาะเมื่อวานนี้มีข่าวหนึ่งที่ฟังแล้วก็แปลกๆดีเหมือนกันนะพี่คุณผู้ฟังคุณฟังเห็นข่าวที่มีเด็กวัยรุ่นที่เขาขับรถแล้วไปตกขับรถไปประชดแม่ไหมที่เขาน้อยใจแม่ตัวเองไม่ช่วยเหลือค่าคอนโดฮะขับรถพุ่งลงสระว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยจุฬานะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่แบบไร้สาระมากนะฮะมีลูกแบบนี้นะไม่ต้องมีนะฮะเมื่อวานนี้ประมาณสัก 5:30 นะฮะตำรวจได้รับการแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ตกสระน้ำนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณสระน้ำอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและการจัดการนะครับมหาวิทยาลัยจุฬานะครับปทุมวันกรุงเทพนะฮะรีบไปที่เกิดเหตุนะฮะกู้ภัยต่างๆไปหมดเลยนะฮะเขาบอกว่าพบรถยี่ห้อโตโยต้าHarrier นะครับสีขาวสภาพจมน้ำมิดคันอยู่ในสระว่ายน้ำผู้ขับขี่ครับวัยรุ่น29ปีถูกเจ้าที่รักษาความปลอดภัยช่วยนำร่างออกมาได้ทันก่อนนำส่งโรงพยาบาลนะครับจากการสอบสวนผู้ขับขี่ตั้งใจก่อเหตุขับรถลงสระน้ำก่อนหน้านี้ฝ่ายเจ้าหน้าที่รปภ.พยายามห้ามแล้วนะฮะแต่ผู้ขับขี่ยังคงก่อเหตุนะฮะชนรั้วแล้วพุ่งไปลงสระไม่มีบุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บนะฮะมาจากการทะเลาะกับแม่สาเหตุนะฮะจึงขับรถลงสระว่ายน้ำเพราะต้องการประชดแม่หลังเกิดปัญหาทะเลาะกันเนื่องจากว่าต้องการให้แม่น่ะจ่ายค่าคอนโดให้เดือนประมาณ 27,000 นะฮะแต่ไม่สามารถตกลงราคากันได้เกิดความเครียดไม่พอใจผู้ก่อเหตุได้ขับรถนะฮะเข้ามาในสระว่ายน้ำแล้วพุ่งลงไปประชดไปเลยนะฮะ อย่างนี้ก็มีด้วยนะฮะจะเอาไงดีคราวนี้จะพูดไงดีคนมีมันก็มีเยอะเกินเนาะคนรวยมันก็รวยนะคนจนมันก็จนนะฮะพ่อแม่ซื้อรถให้ขับให้ขี่นะครับให้เรียนมหาลัยดีๆมีคอนโดไม่พอนะให้ช่วยเหลือค่าคอนโดอีกไม่คิดจะหาการหางานทำหรือเปล่าหรืออย่างไรก็ไม่รู้ว่าเขาทำงานอะไรนะฮะมันมีจริงๆนะคนประเภทนี้ในยุคปัจจุบันนี้นะครับมีคือมีกินมีใช้ครบทุกอย่างแล้วแต่ลืมอย่างเดียวคือไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้พ่อแม่มีตังค์ให้ใช้ไม่ต้องทำงานด้วยนะงานการคือมึงต้องทำเลยไม่ต้องทำสักอย่างเลยนะฮะมีรถให้ขี่เติมน้ำมันให้ขอเงินพ่อแม่นะฮะบางครั้งบางทีเราจะไปโทษตัวบุคคลก็คงจะไม่ได้ต้องโทษพ่อแม่ด้วยพวกนี้แล้วกันนะฮะที่ผลิตลูกผลิตหลานแบบนี้ออกมาเยอะแยะมากมายในสังคมคือไม่ได้สอนให้เด็กนะให้ลูกเนี่ยนะฮะทำมาหาแดกอุ้ยทำมาหารับประทานนะครับถ้าเราสอนให้เขาเนี่ยทำมาหากินตั้งแต่เล็กตั้งแต่เด็กรู้ค่าของเงินใช่ไหมครับแต่เผอิญว่าเขาเลี้ยงลูกแบบพ่อแม่ตามใจฉันมีเยอะนะนะฮะลูกฉันเก่งลูกฉันฉลาดคนอื่นไม่ดีอะไรเงี้ยคนอื่นแย่คนอื่นเลวหมดมีหมดมันมีนะฮะการไปอวยไม่เคยที่จะให้ลูกได้ลำบากเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยนะฮะที่เป็นข่าวมาก็ไม่รู้จะสงสารหรือจะเห็นใจหรือยังไงดีก็ตามบุญตามกรรมและการสำหรับข่าวนี้นะฮะพ่อแม่รังแกฉันนะฮะพี่อ้อยบอกว่าในฐานะที่พี่อ้อยก็เป็นแม่คนหนึ่งนะฮะคงตามใจขนาดเลยเนาะดีเจคงตามใจเนาะอายุก็29จะ30แล้วนะคือว่าโตแล้วอ่ะสำหรับบางคน29 30นี้มีการมีงานบางคนมีเงินเก็บเป็นแสนแล้วนะอันนี้คือเขาคงมีหลายแสนเป็นล้านแหละแต่ว่าพ่อแม่โอนให้นะแล้วเป็นชาวบ้านทั่วไปเขาเก็บเงินเก็บทองนะฮะหางานหาเงินนะฮะโปเต้เนาะเหมือนโปเต้เนาะไปเต้เนาะโปเต้ในหัวล้านตั้งแต่ก่อน30แล้วนะฮะอุ้ยดีเจมันเกี่ยวกันเลยหรออ้าวเกี่ยวสิฮะโปเต้ว่าไม่เหมือนโปเต้เลยโปเต้นี่หัวร้านตั้งแต่25-26แล้วนะฮะอย่าหาทำนะเดี๋ยวเจอโบกเลยนะฮะมินนี่บอกว่าอ่านข่าวแล้วครับพี่วินรู้สึกว่าลูกเทพมากเลยดีนะจริงๆนะเรียกว่าลูกเทพจริงนะพวกนี้มันเป็นลูกเทพจริงนะฮะโปเต้พระราม6รายงานตัวโปเต้หัวร้านรายงานตัวฟังเพลงฟังข่าวนะฮะไอ้ข่าวมันเท่าไหร่นะชอบดีเจคอมเมนเตอร์นี่แหละนะฮะมันเหลือเกินนะฮะได้บอกหาทำดีเจนะฮะพี่จุ้ยฟังอยู่หลายครั้งที่มองหน้าพี่จุ้ยว่าดีเจครับผมของผมเนี่ยทั้งเรียนทั้งทำงานพาร์ทไทม์ตั้งแต่สมัยเด็กเลยใช่ถ้าเราเก่งทำงานหรืออาจจะไม่ต้องแบบถึงขั้นโอ้ยทำงานแต่เด็กแต่ว่าเรารู้ค่าของเงินก็ได้เป็นคนของลูกมีตังค์แต่ลูกของคนมีตังค์ช่วยแหละเชื่อเหลือพ่อแม่ประหยัดอดออมช่วยส่งเสริมธุรกิจอันนี้ดีนะช่วยทำงานรวยอยู่แล้วรวยขึ้นไปอีกรวยขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยได้อยู่เพราะว่าตั้งใจทำงานแล้วก็เผื่อแผ่คนอื่นด้วยแต่ยิ่งรวยและยิ่งทำพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันเหมือนในหนังชัดๆเลยนะหรือเขาป่วยหรือเปล่าพี่อุดี้วันดีเจควินครับอย่าพูดถึงหัวล้านบ่อยครับพาดพิงอุดี้พลังกูลนะฮะ
าดพิงหลายคนนะเนี่ยนะฮะพี่วูดดี้เนี่ยเขาทำงานโรงพยาบาลนะแล้วเขาโกนหัวเลยนะหัวล้านเลยนะหัวล้านใส่โยงๆอะฮะใส่วาบๆใส่วิงวิงอะอย่างนั้นเลยพี่วูดดี้พี่ไปทำงานพี่ใส่หมวกปะหรือใส่ผ้าคลุมหัวไหมหรือยังไงนะทำไมไม่ไว้สกินเฮดอะฮะพี่หอบบอกว่าลิเซครับโปรเต้ล้านจริงหรือครับส่งให้ดูหน่อยนะฮะเดี๋ยวส่งคลิปเซตนะฮะปลุกผมนะฮะไปให้โปเต้หนึ่งชุดนะฮะนี่ไงพี่โอว่าเลี้ยงลูกแบบน้องนายเชื่อมจิตไงเลี้ยงแบบไหนก็ได้แบบนั้นเชื่อมจิตเชื่อมใจใช้ไลปอนเอฟเชื่อมจิตเชื่อมใจใช้อลูมิเนียม

เพลงจากหนุ่ยนันทการนะครับชื่อเพลงว่าเธอหมดใจหนุ่ยนันทการนะครับจะให้เล่าข่าวอะไรอีกฮะจะให้ฟังข่าวเรื่องอะไรอีกนะฮะโปรเตลว่าดีใจครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องราวของผมร้านหัวร้านเนี่ยมันมีอยู่หลายเลเวลเด้อนะฮะโปรเตลอยู่ระดับ2อยู่ใช่ป่ะอ๋อระดับเลเวล2อยู่ใช่มั้ยฮะอ๋อโอเคคุยเรื่องอะไรกันดีเจนะสวัสดีพี่สมบัติมากมีนะฮะพี่สมบัติว่าดีใจครับพูดถึงเพลงคนหัวพูดถึงหัวล้านนึกถึงเพลงคำเมืองเพลงหนึ่งนะของครูแอดพันธุทัศน์นะฮะหัวก็มันพออย่างตะวันเดือนพออย่างตะวันยามเตี้ยงเพลงอู้จนหันภาพทีเดียวนะครับนอนเลี่ยมมากๆนะฮะหลายคนถามว่าดีใจครับทำไมผู้ชายหลายคนถึงหัวล้านใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะได้มีโอกาสได้คุยกับคุณหมอคนที่เขาคุยเรื่องของทางการแพทย์เขาบอกว่าจริงๆแล้วนะในผู้ชายหลายๆคนนะครับมันจะมีเซลล์ในเส้นผมเราเนี่ยฮะตรงบริเวณด้านหน้าหรือด้านบนหรือด้านหลังก็ตามแต่เฉพาะด้านบนด้านหลังด้านข้างแต่ด้านข้างกับด้านท้ายทอยจะไม่มีนะครับมันจะมีเซลล์ที่รับเขาเรียกว่าฮอร์โมนนะฮะมันจะเป็นฮอร์โมนที่ทำลายเส้นผมของรากผมของเราเองตอนสมัยเราอายุประมาณสัก20นะฮะ20ต้นๆเนี่ยไอตัวเซลล์ตัวนี้จะแข็งแรงมากๆเลยแต่พออายุเข้าสู่วัย30อัพขึ้นไปนะครับมันจะเริ่มทำลายตัวเองจากฮอร์โมนในร่างกายนะมันจะรับฮอร์โมนเข้าไปทำลายเออนะเพราะนั้นผมที่เคยออกเยอะๆตรงบริเวณด้านบนด้านหน้ายังไม่จะเริ่มหลุดร่วงไปตามกาลเวลานะครับวิธีการปัจจุบันนี่คือนวัตกรรมคือการปลูกผมนะครับการปลูกผมคือเขาจะดึงเซลล์ที่เป็นกราฟเส้นผมมาด้านหลังตรงท้ายทอยซึ่งมันแข็งแรงมากเลยฮะเอาไปใส่แทนเขาจะดึงทีละเส้นเลยใช้เวลานานมากเลยนะฮะใช้เวลาเป็นวันนะครับแล้วก็ดึงเอามาปั๊บเอาไปเก็บไว้ก่อนนะฮะแล้วก็จากนั้นเขาจะเอามาเจาะรูตรงบริเวณด้านหน้าของเราหรือว่าด้านบนก็ตามแต่ที่มันโล่งๆนะฮะแล้วก็ปักใส่เข้าไปใช้เวลาประมาณ1วัน20เกือบ24ชั่วโมงในการทำแล้วถ้าถือว่าผลมันล้านเยอะนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้ยามาทานนะครับแล้วก็ห้ามเคลื่อนไหวเยอะนะห้ามเคลื่อนไหวห้ามขับรถมอเตอร์ไซค์ห้ามอะไรหลายอย่างเลยนะครับเนี่ยจะมีผ้าคลุมเอาไว้ตลอดเวลาแล้วก็เขาจะมีเจ้าที่คอยสะดูแลให้ในช่วงเวลาของสัปดาห์แรก2สัปดาห์แรกหลังจากนั้นก็ค่อยๆดูแลมันจะไอ้รากผมที่เขาปลูกลงไปเหมือนแล้วเขาปลูกต้นกล้ามันจะค่อยติดเข้าไปในบริเวณหนังศีรษะแล้วมันจะค่อยๆเจริญงอกงามแล้วก็ทานยาอันนี้มันเรียกว่าเทคนิคการปลูกผมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้คลินิกปลูกผมนี่มีเยอะมากเลยนะฮะอย่างของพี่อุดีพลังกุลปลูกได้นะของพี่อุดีนี่ถึงแม้มันจะใสวิ้งๆแล้วนะฮะแต่ก็ทำได้เหมือนกันถ้าข้างหลังมันยังออกอยู่อะดึงมาใส่ได้ประมาณรวมๆหมดกลมๆประมาณ100,000นะฮะ100,000พี่ไม่แพงเลยนะฮะหวีเป๋ปัดเอานะฮะเหมือนวัยรุ่นเขมรมันไม่มีผมไม่หวีเป๋ดิพี่ขอเพลงคนหัวล้านของสุรพลได้ไหมฮะดีเจไม่ได้มันแหวกแนวเกินไม่เอาพี่สวัสดิ์วันนี้ใจครับตอนนี้ที่สมุทรสงครามนะครับทั้งฟ้าและฟ้าร้องมาแล้วครับดีเจพี่สวัสดิ์ในโชคพี่สมบัติในโชคดีนะหัวไม่ล้านนะผมดกดีนะฮะโปเต้วันแสดงว่าดีเจไปปลูกมาแล้วทำไมรู้ดีจังเลยนะฮะทักทายกิฟต์ลินดาด้วยกันละกันนะฮะไม่คุยเรื่องดำคุยเรื่องหัวล้านแทนนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะส่งกิฟต์เซตให้กิฟต์ลินดาไปปลูกไปฉีดผิวซะหน่อยนะฮะขอข่าวสสป้อมพาวุฒิหน่อยฮะเรื่อง Forex นะฮะได้ได้เดี๋ยวสักครู่กันละกันนะฮะก็ยังเป็นเรื่องราวที่หลายคนติดตามกันนะครับเนาะวีเป๋ครับเอาจากข้างหลังมาใส่ข้างหน้าเอานะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข้อมูลนะฮะที่นำมาฝากกันด้วยกันละกันนะฮะมาเดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันต่อนะชนเมามอยเรื่องชาวบ้านนะครับเนาะหรือว่าชนเต้ไปด้วยชนพี่เต้ไปด้วยนะฮะได้มา100,000เดี๋ยวชวนไปปลุกผมนะฮะมา100,000นะฮะเดี๋ยวนี้ขอไว้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วครับเพลงเชือกวิเศษนะครับของลาบานูนนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าชื่อวิเศษครับมันจากลาบานูนนะครับเนาะพี่สมบัติว่าดีนะพี่หัวไม่ล้านนะครับแต่งอกเริ่มขึ้นเต็มหัวแล้วตอนนี้นะครับไปย้อมผมพี่ออดาสนะฮะเบอร์กามอตนะฮะเออออดาสเบอร์กามอตนี่เขาเป็นยาย้อมผมใช่ไหมเออโอ้โหไม่ได้ยิน2ยี่ห้อนี่นานมากเลยนะฮะ เดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อนะครับนะหมดเวลาแก้ตัวครับรุ่นสุภรุษที่ขอไว้ด้วยอยากจะฟังข่าวเรื่องอะไรอีกบอกมานะฮะรุ่นสุภรุษรุ่นสตาร์

นี่คือเพลงของรุสสุภรุษนะครับหมดเวลาแก้หัวนะครับแก้ตัวนะครับส่งมาก็เปิดให้ด้วยนะครับคุณฟังครับอย่างที่เราทราบว่าช่วงนี้เป็นช่วงของฟุตบอลโลกนะครับก็จะมีการพนันออนไลน์กันเยอะมากนะฮะห้าเผานะฮะก็มีการพยายามที่จะตามจับเว็บพนันออนไลน์หรือคนที่เป็นรายใหญ่ต่างๆมากมายอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศนะครับล่าสุดนี้ตำรวจไซเบอร์บุกจับแอดมินเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ฮะยูฟ่าเอ๊ะคุ้นไหมยูฟ่าเบส777นะฮะทำไมต้องชื่อยูฟ่ามันมีเยอะนะนะทำไมเว็บพนันออนไลน์จะต้องมี777 888 999ต่างๆด้วยนะฮะยึดมือถือนะครับและสมาชิกกว่า 30,000 รายก็บอกว่าเงินหมุนเวียนกว่า200ล้านบาทนะครับซึ่งก็บุกพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับในจังหวัดสมุทรปราการนะครับและถ้าคุณฟังฮะและที่เห็นนะผู้หญิงทั้งนั้นเลยเป็นเจ้าของเว็บเป็นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่นะฮะนางสาวเกษณา31ปีนะฮะเป็นคนสระแก้วผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือนะฮะสืบเชื่อว่าก่อนหน้านี้นะเว็บพนันยูฟ่าเบส777นะมียอดสมาชิกกว่า 30,000 รายเปิดมาประมาณ1ปีนะมีเงินเฉลี่ยเนี่ย16ล้านบาทหรือว่า2200ล้านบาทต่อปีนะฮะเปิดให้เล่นการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์หวยสล็อตบาคาร่าเสือบังกรไฮโลป๊อกเด้งนะฮะที่พูดมาทั้งหมดนี้อยู่ในห้องน้องหงร่อนหมดเลยนะฮะอยู่ในน้องหงร่อนอยู่ในมหาเจหมดเลยนะฮะจึงสืบสวนจนทราบว่าเว็บพนันนี้แอบลักลอบเปิดฐานที่ตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านหรูหราในสนามบินสุวรรณภูมินี่เองนะฮะสุปราการโดยมีนางสาวเกษณาทำหน้าที่เป็นแอดมินและมีหน้าที่คอยกดเงินออกจากตู้ ATM ด้วยครับเพื่อส่งมอบให้กับผู้รับผลประโยชน์เว็บพนันรายนี้จึงรวบรวมพยานหลักฐานนะฮะขอศาลออกหมายจับออกหมายค้นก่อนนะฮะนะครับก็เจอจริงๆนะครับในบ้านหลังนี้เขาบอกว่าทำงานที่นี่มา1ปีละได้ค่าตอบแทนเดือนละประมาณ10,000กว่าบาทนะฮะโดยดำเนินการโดนคดีไปแล้วก็จะตามหาเจ้าต้นต่อต่อไปนะครับเนาะต้นต่อเนี่ยก็จะเป็นใครบ้างฮะเจ้าของเว็บนะฮะส่วนมากเหล่านี้จะเป็นรายย่อยพนักงานดังสาวนั้นในนั้นในนี้จะเป็นพนักงานเฉยๆนะฮะมันต้องมีหัวโจกใหญ่สิหรือเขาไม่ได้จ่ายเงินให้ตำรวจหรือเปล่าเลยโดนรวบหรือเปล่านะก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะตอนนี้เว็บพนันออนไลน์หลายเว็บยังคงลอยหน้าลอยตาอยู่นะครับในออนไลน์อยู่เยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับหลายคนก็เล่นใช่ไหมนะฮะก็เย้ายวนเนาะแต่ถ้าเล่นก็ผิดกฎหมายแต่ว่าก็ต้องดูลิมิตตัวเองด้วยไม่ใช่เล่นจนบอกว่าโอ้โหเสียตัวเสียเงินเสียทองหมดไม่เอานะฮะเล่นพอเป็นกระส่ายเหมือนซื้อหวยใต้ดินอะไรเงี้ยได้อยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นเล่นเวอร์วังไปบางคนมันเกินไปไงไปไล่หยิบยืมใช่ไหมพี่เลิฟต้องถามพี่เลิฟนี่รู้ดีนะฮะพี่เลิฟก็ช่วงนี้มีคนมาถามยืมตังค์บ่อยไหมฮะ เดี๋ยวคนนั้นมาถามยืมตังค์เดี๋ยวคนนี้มาถามยืมตังค์งงมากเลยตอนนี้นะฮะแหมมาเพลงโจ๊ะๆสักเพลงดีกว่าเมื่อกี้พี่เอกท่านังหอมอยากฟังเพลงแปรงสีฟันนะฮะของปนม.ปานามาครับนี่มาฟังเลยกันช่วงนี้โจ๊ะๆกันหน่อยกับเพลงเก่ายุค90นะครับพี่สมบัตินี่ไม่สนพนันออนไลน์สนแต่พระอย่างเดียวใช่ไหมเล่นพระอย่างเดียวใครพระใครใคร

อยากเป็นแปรงสีฟันนะครับปานามา เป็นศิลปินดังในยุค90มีผลงานออกมาในประมาณยุคปี2534-35ประมาณนี้นะครับเนาะเพลงดังในสมัยนั้นก็คือแปรงสีฟันนี่นะไม่อยากเป็นแปรงสีฟันเพลงโถเอ้ยอะไรเงี้ยปานามานะครับอยู่ในค่ายของนิติทัศน์นะฮะเป็นเพลงแนวสนุกๆนะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยแมมปานามาต๊อกนาราดังก็แบมปานามานะนะครับเพลงดังในสมัยยุค90เนาะนะ2334-35นี่กันนะคือคักกันเลยกันช่วงนี้ในช่วงของบ่ายสามครึ่งนะฮะคุณผู้ฟัง

คิดคิดแล้วแค้นสุดขีดนะครับเป็นเวอร์ชันที่อันนี้พี่แพทวงเคลียร์สาวแพทเนี่ยมารองไว้นะครับฟังเพลงกันไปชื่นไปฟังข่าวกันไปด้วยบ่าย 3:38 นาทีแล้วตอนนี้วันนี้สุขหรรษานะครับคุณฟังครับคนละครึ่งคุณฟังยังเหลืออยู่เปล่าคนละครึ่งไทยช่วยไทย Plus 60-10ยังเหลือกันอยู่ไหม

ลูกบอล นะครับเพลงนี้เลยจากลาบานูนนะครับมาได้ฟังนานทีเดียวเพลงนี้นะครับโจ๊กๆกันหน่อยจะได้ตาเปิดกันช่วงนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นกันแล้วเวลาไวๆเนาะแป๊บเดียวนะฮะแต่ก็ดีนะใกล้จะเลิกงานแล้วเหมือนกันของหลายๆคนใช่ไหมนั่งชิลกันไปช่วงนี้ห้ามหลับกันนะฮะทักทายพี่แดงรัตนาด้วยนะครับพี่แดงเพิ่งมาเหรอพี่แดงครับไปไหนมามาช้าจังเลยพี่แดงวันนี้สิครับผมเหลือ42บาทครับไม่ใช่สิ52บาทคนละครึ่งอะนะไทยช่วยไทย

น้องไก่จะน้องไก่น้องไก่จะขยี้ทำไมไม่ได้นะฮะแหมทักกันหน่อยก่อน4โมงก่อนเลิกงานก่อนจะไปรับเด็กที่โรงเรียนกันตอนนี้หลายๆจุดหลายๆที่น่าจะเริ่มรถเยอะขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเป็นช่วงของการเลิกงานนะจ๊ะทักทายพี่แชมป์ยามแรงครับสวัสดีครับพี่แชมป์ไปไหนมากำลังขับรถอยู่เหรอ

ังจากพี่ป้างนะครับเขาบอกว่าขยี้ทำไมไม่ใช่ผงซักฟอกมันจะขยี้เพื่อนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยในช่วงเวลานี้นะครับใกล้จะเข้าสี่โมงแรงกันแล้วนะฮะมินนี่บอกว่าดิฉันขาวันนี้สั่งไลน์แมนมาเป็นชาใช่ไหมชามะนาวใช่ไหมฮะมาถึงปุ๊บสั่งไลน์แมนมาน้ำแข็งเหลือครึ่งแก้วอากาศร้อนยังมินนี่อย่างเงี้ยต้องมีน้ำแข็งส่วนตัวเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องทำน้ำแข็งขายคุณฟังเคยเห็นเครื่องทำน้ำแข็งไหมมันทำได้เครื่องทำน้ำแข็งนะครับเอาน้ำใส่เข้าไปกดปุ่มใช้เวลานานนิดนึงสักหลายนาทีอยู่มันจะออกเป็นน้ำแข็งเป็นก้อนๆเล็กๆ เลยเออพี่แชมป์วันนี้ใจครับตอนนี้อยู่ที่สอยดาวครับจันทบุรีนะฮะว่าโซนนั้นฝนตกหนักเลยฝนตกเยอะเหรอพี่โอ้นะฮะมันยังไงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาดูพยากรณ์อากาศหน่อยนะครับว่าสภาพอากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เช็คเรดาร์ตรวจอากาศหน่อยว่าตอนนี้มีที่ไหนฝนฟ้า

นี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่าคิดอะไรอยู่ครับเพลงจากพี่ป้างนครินที่ขอไว้ด้วยนะครับอ่ะช่วงนี้เช็คอากาศก่อนจะเข้าสี่วงเย็นตอนนี้นะฮะคุณผู้ฟังตอนนี้ภาคเหนือนี่ไม่มีฝนนะครับไม่มีเลยมีลำปางนิดนึงนิดเดียวนะครับที่เทพจะมีเยอะหน่อยก็จะเป็นโซนของภาคตะวันออกนะฮะกรุงเทพมหานครตอนนี้จะมีโซนของเดี๋ยวนะสามพระนครปฐมเนาะตกเยอะเลยนะครับโพหักแหละฮะบ้านไร่ราชบุรีบ้านคีรีวงศ์นะฮะและที่จอมบึงนะฮะตกหมดเลยโซนนี้นะครับราชบุรีนครปฐมนครชัยศรีนะครับเนาะแล้วก็สมุทรสงครามพี่โอ้อาพี่สมบัติสมุทรสงครามตกยังเอ่ยตรงนั้นจะมีใกล้ๆอัมพวานะฮะสมุทรสงครามบางจะเกรงนะฮะบ้านบางบ่ออัมพวานะฮะปากท่อแต่อะไรก็ไม่หนักเท่าในส่วนของแถวๆสามพรานทางฝั่งโน้นจะเยอะกว่านะครับที่ราชบุรีนะฮะนครปฐมนะฮะแล้วก็ราชบุรีจะหนักกว่านะครับเนาะแล้วก็โซนภาคตะวันออกที่หนักตอนนี้ก็จะเป็นโซนของสัตหีบนะก็ตกอยู่

ากไปภาคตะวันออกนะครับส่วนภาคใต้ค่ะลงมาทางใต้นิดนึงจะมีหัวหินปราณบุรีครับกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อยทับสะแกตกอยู่นะครับชุมพรเล็กน้อยนะครับลากลงไปถึงแถวนู่นเลยนะทางใต้เลยนะฮะนาสารพิปูนะครับบางสวรรค์อันนี้เป็นโซนของสุราษฎร์ธานีลงไปนครศรีธรรมราชเลยนครก็ตกเยอะอยู่นะศรีธรรมราชนะฮะตัวเมืองนะครับน้องทุ่งสงลงไปถึงจังหวัดตรังนะครับก็ตกอยู่นะฮะห้วยยอดวังวิเศษชะอวดนะฮะไปอยู่ที่ส่วนจังหวัดตรังตัวเมืองแล้วก็หายไปนะครับไปโผล่รอบที่หาดใหญ่เลยหาดใหญ่ควนโดนนะครับสะเดาแล้วก็ลงไปถึงมาเลย์นะกระจายกันไปทั่วยะลาไม่มีนะฮะมาเลย์ตกเยอะมากคุณฟังครับมาเลเซียตกหนักมากเลยกัวลาลัมเปอร์นะครับคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่เดี๋ยวร่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทริกเลยกันแล้วกันเนาะบุญทริกเดชอุดมนะจรวยไม่มีฝนมีป่ะมีป่ะอ้าวอุบลราชธานีไม่มีนะฮะแต่ว่ามีที่ศรีสะเกษนะแต่เครื่องในตกเด้อนะศรีสะเกษตกอยู่นะฮะกันทรารมนะฮะแต่ตัวอุเมืองอุบลแล้วก็ส่วนบุญทริกเดชอุดมนาจรวยไม่มีนะครับเนาะไม่มีนะดื้อวะดิจขาตอนนี้มืดเลยฮะแถวที่ดื้ออยู่นครปฐมนะครับเนาะKW ทักทายด้วยพี่ต้าว่าชูเมเกอร์รอบเหมา1รอบครับดีเจจากทีมงานเสียอูนะฮะโบเต้ว่าพระราม7เนี่ยตกไหมคะจะกลับบ้านไม่มีนะโบเต้ไม่ได้ขึ้นไว้ในเรดาร์ตรวจอากาศไม่ได้เจอนะครับพี่สมบัติส่งภาพมาท้องฟ้ามืดครึ้มทีเดียวนะฮะบอกว่าที่บ้านพี่ตกแล้วกำลังกระหน่ำทีเดียวนะฮะที่สมุทรสงครามนะครับแล้วนี่ส่งภาพให้ดูนะฮะเป็นลมเป็นฝนมาเลยบ้านพี่สมบัติเขาจะเป็นต้นมะพร้าวเยอะนะฮะนี่ลมแรงนะพี่นะระวังเด้อนะฮะมีทั้งมะพร้าวมีทั้งกล้วยนะฮะที่สวนนะฮะบ้านสวนบรรยากาศดีจังเลยนะพี่นะแหมส่งบรรยากาศมาครับอยู่โซนไหนบ้างเอ่ยทั่วไทยรายงานบรรยากาศมานะครับพี่บอกว่าดีใจครับบ้านผมเมื่อตั้งแต่บ่ายเลยครับไม่ตกสักทีเลยไม่แปลกดีเหมือนกันนะพี่เนาะมันอาจจะเป็นบางจุดบางโซนมั้งเออทั้งลมทั้งฟ้าร้องนะพี่สบัดบอกเอาไว้นะฮะชัยภูมิอ่อยมานิดเดียวครับดีเจตกมานิดเดียวพี่ป๊อต

าไว้ชัยภูมิไม่มีรายงานฝนนะพี่นะทางอีสานจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะบางจุดบางจุดแค่นั้นเองนะครับรำลาคุณผู้ฟังทางอุบลมุนทริกแล้วกันเนาะในช่วงเวลาของ4โมงเย็นเดี๋ยวทางออนไลน์มาอยู่ด้วยกันต่อนะครับชีช้ำกะลำปลีชีช้ำกะลำดอก

ีช้ำกะหล่ำปลีนะครับนี่คือโจอี้บอยสนุกดีเหมือนกันเนาะสนุกดีทีนี้เราเปิดเพลงจังหวะโจ๊ะๆกันสักหน่อยจะได้ตาเปิดใกล้เลิกงานแล้วนี่ใช่มั้ยอีก1ชั่วโมงจะเลิกงานแล้วนะตาต้านะตาครับวันนี้จะไปช้างสิงดิโอที่ไหนมั้ยฮะหรือว่าเพิ่งขำเล่ามาทางเหนือเค้าเรียกว่าขำเล่านะขำเล่าคือการแฮงอ่ะฮะเมื่อเช้านี้แฮงนะฮะเมื่อวานนี้แฮงใช่มั้ยดื่มเยอะเกินจะเธอเมื่อไรหัวใจมันวิว

เป็นเพลงอ่อยนะฮะของทรัมป์คิงดัมในยุคนั้นเลยนะเพลงอ่อยนะจะบอกให้ฟังนะครับเดี๋ยวนี้หลายคนยังพกผ้าเช็ดหน้าอยู่ไหมเดี๋ยวนี้หลายคนผู้หญิงหลายคนพกทิชชู่เปียกแทนแล้วนะฮะใช่ไหมพี่โอสมัยนั้นทิชชู่เปียกยังไม่มีจำหน่ายยังไม่มีใครคิดค้นนะฮะช่วยเก็บทิชชู่เปียกไม่ได้นะฮะทิชชู่เปียกที่ตกหายชี้กันหน่อยช่วงนี้นะครับช่วงเวลาของการฟังเพลงช่วง4โมง

ทาทานะครับนี่คือโอ้โอ้โอ้ยไม่ใช่สิโอ้โอ้ยสิโอ้โอ้ยนั่นของชนะดอลส์นะครับพี่สมบัติวันดีเจครับฟังเพลงยุค90หลายๆเพลงเนี่ยนึกถึงสมัยตอนเป็นวัยรุ่นสมัยก่อนเลยกำลังห้าวเลยสมัยนั้นใช่ไหมครับมันก็มีแบบเนาะยุคสมัยมันไปอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็เบาลงนะฮะยุคนั้นไม่มีมือถือไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กนัดเจอกันอย่างเดียวนัดเจอเหมือนว่านัดไปเจอไปสุขสนานไปเที่ยวผับเที่ยวร้านเล่าร้านอาหารต่างๆนะฮะเที่ยวเทคต่างๆในสมัยนั้นใช่ไหมพี่สมบัติอย่างที่บอกไปก็โชคดีอยู่กรุงเทพมาก่อนกรุงเทพมีแสงสีไงเราอยู่ต่างจังหวัดเราไม่มีแสงสีอ่ะพี่เบิร์ดฉลองวันดีใจครับเพลงกำลังม่วนเลยกำลังเต้นสนุกเลยเหลือแต่แห่คนตาลเข้าวัดนะฮะตอนนี้เดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวเพลงพี่เบิร์ดรอสักครู่เพลงช้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาเซตเพลงสนุกในยุค90กันสัก 4-5 เพลงในช่วงนี้ถึงสัก 4 โมงครึ่งกันละกันเดี๋ยวเราจะวางให้เบาลงแล้วก็เล่าข่าวกันในเบรกหลังนะฮะใครจำเพลงนี้ได้บ้างเอ่ยมาคัดเพลงเก่ายุค90ที่คุณฟังคิดถึงกันดีกว่ากับเพลงจังหวะมันแดนซ์กันนะฮะ

โยโกะครับมิโยโกะจำได้ไหมจำได้เนาะเพลงดังในตำนานเลยยุคนั้นเลยนะฮะอาดารินดาส่งภาพกำลังเต้นร้องเพลงอยู่มาให้ชมด้วยนะฮะดารินดาเมื่อกี้มีเมื่อกี้มีในส่วนของใครนะเดี๋ยวก่อนพี่เพชรบอกดีใจครับฝากแฮปปี้เบอร์เดย์ให้กับในส่วนของวันนี้วันเกิดให้ภรรยาพี่สอนด้วยครับเห็นว่าเย็นนี้จะมีคาราโอเกะเหรอฮะโอ้โหเตรียมเครื่องเสียงจะทีวีจอใหญ่พร้อมเลยนะฮะแหมแฮปปี้เบอร์เดย์ให้กับภรรยาพี่สอนหน่อยกันละกันไหนใครมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้บ้างเอ่ยขอให้แฮปปี้ด้วยมีความสุขมากมายนะฮะเงินทองไหลมาเทมานะให้เบิร์ธเดย์กันหน่อยมาเกิด19เหรอวันศุกร์พอดีวันนี้

0: เบิร์ดเดย์ทูยูให้กับภรรยาพี่สอนด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็หลายๆคนที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยกันละกันนะครับปีมีความสุขมากมายกันละกันเนาะสมหวังดังปรารถนาแหมวันใครหลายๆคนที่มีเงินมีทองเนาะท่องเที่ยวบางคนวันเกิดนี้ไปเที่ยวบางคนวันเกิดนี้อยู่บ้านกินเลี้ยงกันแล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะฮะแหมพี่โอว่าดีเจครับดารินดาร้องเพลงเพราะจังเลยเพราะอะไรถึงร้องเหรอฮะดารินดาส่งคลิปมาให้ดูว่าเคยร้องเพลงด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังท่อนหนึ่งมาดารินดาร้องเพลงหรอเพลงอะไรอ่ะเดี๋ยวเพลงอะไรเนี่ยขอดูก่อนนะดารินดาร้องเพลงเพราะมากเลยนะเพราะอะไรถึงร้องครับฮะเพราะอะไรถึงร้องก่อนฮะโอ้โหนี่พาชัดหน้าด้วยนะโอ้โหลีลาดีจังเลยดารินดาเห็นอย่างนี้นี่แข้งขายาวนี่เต้นเก่งนะเรานะแหมอ้ามา
1: พระเอกมาจนได
0: ้โปเต้ว่าเสียงใครเมาสินดารินดา
1: หมดเวลาจะใช้
0: ตักลองซ่อนแอบไง
1: ที่เอาใจเขาแลก
0: พี่สมบัติว่าเสียงดารินดาเซ็กซี่มากเลยนะฮะ
1: ความหมายยังไงก็ไม่ได้เป็นแฟน
0: เซ็กเสื่อมมาสิอุ๊ยคราวนี้ฝากให้พี่ต้านะครับแล้วก็ทีมงานเสียอู๋ด้วยกันละกันนะจ๊ะ

0: ็นแค่สตันแมนเป็นแค่ตัวแทนเป็นแค่คนแบบไม่ใช่คนตัวจริงอ่ะเป็นแค่ตัวแทนอ่ะเหนื่อยหรือยังเหนื่อยหรือยังเหนื่อยหรือยังเดี๋ยวจะเข้าเพลงช้านะแต่ว่าเดี๋ยวอีกขออีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะเข้าเพลงช้ากันแล้วเมื่อกี้มีคนถามว่าดิเจครับเมื่อไหร่เพลง AI ผมจะมาสักที
1: ไม่ได้แก่แค่เกิดก่อนหมอบอกให้กินของอ่อนๆเลยถามหมอกลับไป
0: ถามบอกกลับไป
1: ได้ไหม
0: โปเต้บอกว่านี่ว่าเพลงห่อหมกฮวกไปฝากป้านะเพลงหัวเข่าเสื่อมครับเพลงนี้จัมโบ้มิวสิกนะฮะเพลง AI

0: ไหนชิวๆยามเย็นยามแรงนะ
1: แค่เกิดก่อน
0: ไม่ได้แก่แค่เกิดก่อน
1: ก่อนจีบสาว
0: ครับจริงๆนะอายุมากขึ้นหัวเข่าสไลด์ไข้หัวเข่าแล้วมีปัญหาอะไรบ้างบอกดีเจหน่อยดีเจไม่มีปัญหาเรื่องเข่านะฮะยังปกติอยู่นะโปเต้ครับโปเต้มีปัญหาเรื่องหัวเข่าไหมมีปัญหาเรื่องหัวล้านอย่างเดียวใช่ไหมเรียกบอกว่าเพลงนี้มอบฟังให้กับโปเต้ด้วยนะฮะทักทายทนายหนุ่มด้วยนะฮะทนายหนุ่มครับมีปัญหาเรื่องข้อเข่าอย่างอาทิตย์ก่อนเดือนก่อนดีเจบอกว่าพี่หนุ่มครับไปเดินขึ้นดอยสุเทพไหมพี่หนุ่มบอกว่าบายบายครับบายบายไม่ไปข้อเข่าเสื่อมหมดแล้วเพลงนี้ทำไมนึกถึงป้อป้อหมูอ่ะเพลงนี้ต้องป้อหมูเนาะโปเต้อย่าลืมไปร้องเพลงนั้นนะเมียพี่เป็นปูอ่ะเมื่อก่อนเมียพี่เป็นปูน่ะอย่าลืมนะจ๊ะต้าวันนี้ใจครับยังไม่เหนื่อยครับงั้นเอาเพลงนี้ไปฟังต้าต้ารู้จักอามไทยมงป่ะเกิดไม่ทันอีกเลยคุณฟังตาต้าดีเจพูดถึงนี่นะเขาเกิดปี2141นะจริงตอนแรกเข้าใจว่าดูหน้าน่าจะประมาณ3 237 38นะฮะเกิดปี41หน้าเกิดปี41เป็นเจน Z นะฮะแต่หน้าไปเจน Y นะหน้าเท่ามากนะสงสัยกินช้างสิงลีโอเยอะเกินนะฮะทักทายพี่ทิศยามเย็นด้วยกันละกันครับนะอามไทยมงคุณฟังชื่อเพลงว่ารักชุลมุนนะฮะจำได้ไหมเพลงนี้เมื่อก่อนมีเพลงโต้รุ่งที่เป็นเพลงดังในสมัยนั้นเนาะไทยมงไทยมงเอ๊ะมันเพลงเดียวกันหรือเปล่าเอามันต้องรักชุลมุนสิเนาะเดี๋ยวก่อนนะรักชุลมุนรักชุลมุนรักชุลมุนนะเอ๊ะนี่แหละนะเขาบอกว่ารักเกิดในตลาดสดนะสนุกดีเหมือนกันรักละมุนละไมช่องเจ็ดป่ะเนาะ

นี่คือเพลงรักเกิดในตลาดสดนะครับรักชนละมุนสนุกดีเหมือนกันนะไม่ได้ฟังนานเหมือนกันเนาะบางครั้งที่เราก็นึกถึงเพลงเก่าๆที่คิดถึงนะโจ๊กกันวันนี้โจ๊กกันทั้งชั่วโมงตั้งแต่บ่ายสามเมื่อช่วงที่แล้วนะครับเปิดต่อเนื่องเลยเดียวนะฮะจะได้ตาเปิดในใครบ่นเพลงช้าจะเหงาหลับจะง่วงไม่ใช่หรอแม่ขอเพลงสวยเขาจะให้กับช่างหนุ่ยช่างสีหน่อยครับดีเจเดี๋ยวมีเพลงแปลกนะครับใช่ๆใกล้ๆเดี๋ยวสักครู่จะมีเพลงแปลกให้ฟังช่วงแฮปปี้มีเพลงแปลกเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปข่าวช่วงท้ายรายการกันข้างนอกแดดแรงทีเดียวนะครับที่เชียงใหม่นะฮะแดดแรงทีเดียวนะจ๊ะมาเปลี่ยนอารมณ์เพลงนิดนึงนะฮะมาเป็นอินดี้อีสานหน่อยครับสวยขยี้จุยฮะ

0: รักเธอเข้าแล้วนะไม่ยอดยาหยีนะครับนี่คือสวยขยี้ใจนะฮะในสไตล์ของลูกทุ่งอินดี้อีสานโจ๊ะๆกันช่วงนี้วันนี้มีหลายแนวเลยทีเดียวจะลดจังหวะให้เบาลงนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะเข้าจังหวะเพลงช้าดิจูนมีเพลงแปลก1เพลงนะครับให้ฟังกันเป็นเพลงภาษาเหนือนะคุณผู้ฟังทางภาคกลางภาคใต้อีสานอาจจะฟังไม่เข้าใจแต่ว่าลองฟังดูก่อนนะครับเป็นเพลงที่พี่อุดีพรางกูลขอไว้ตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วเป็นเพลงภาษาเหนือของวงโนเนมนะครับชื่อเพลงว่าเมียปี้เป็นปูนะฮะแปลว่าอะไรใช่ไหมยังไม่บอกนะครับให้คุณผู้ฟังลองเดาว่าเนื้อหามันเป็นอะไรเป็นภาษาเหนือนะเพลงวงนี้วงโนเนมเนี่ยเขาจะชอบเอาเพลงก็เรียกว่าเพลงทั่วๆไปมาแปลงมาแปลงให้เป็นเพลงแปลกๆนะครับวันนี้จะเปิดในช่วงของพลาเพลงแปลกกันละกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาสรุปข่าวยามเย็นกันในช่วงเวลาของ BP Radio ตรงนี้เลยกับ True Detect นะครับ
1: Happy มีเพลงแปลก
0: เพลงแปลกวันนี้แนะนำเพลงนี้ครับมีฮาเป็นปูครับหัวเกรียนโนเนมทีมนะครับลองฟังดูยังไง
2: เป็น

0: รู้เรื่องไหมครับคุณผู้ฟัง
1: ตาไหลตาดีก็บอกว่าเมียเราก็เป็นปูแล้วเนี่ย
0: เป็นปูกานะฮะมีพี่ต้อมบอกว่าดีใจครับนักร้องสำเนียงสายใต้ขนาดเนิ่นนะฮะใส่ไหนใส่สันปะตองอ่ะ
1: เป็นเรื่องจริงเหรอ
0: ใช่ไหมครับพี่หนุ่มครับพี่ชายหนุ่มฮะอันนี้สำเนียงไหนสำเนียงสายใต้ไหมฮะ
1: เจ้าบ้านเป็นหูกันดี
0: เจ้าบ้านเป็นหูกันดีอัดสั่งล้ำเหลือนะคุณฟังทางภาคกลางภาคอีสานภาคใต้อาจจะงงว่าอะไรดีเจอันนี้ไม่เข้าใจเลยมันคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยวต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะเมียฮาเป็นปูนะฮะมันเป็นเพลงแปลงนะฮะเพลงแปลงมา
1: ครับความจริงวันนี้ว่าเมียฮา
0: ประสบการณ์เพื่อนครับเรื่องจริงลูกสองจริงดิจริงดิพี่หนุ่มมีเพื่อนที่มีประสบการณ์ตรงกับเพลงนี้เหรอฮะเมียฮาเป็นปูแปลว่าเมียพี่เป็นทอมนะเขาเหมือนกับเขาแซวว่าเนี่ยอยู่ด้วยกันมานานเพิ่งรู้ว่าแฟนตัวเองเป็นทอมนะเป็นทอมนะชอบคบดีนะรู้ป่ะเป็นทอมชอบคบดีหนุ่มคนนี้ก็บอกโอ๊ยมาฟูมไฟโวยวายว่าเนี่ยเขาเลิกไปแล้วนะเขาไปหาแฟนใหม่เป็นดีเป็นทอมอะไรอย่างเงี้ยฟีลประมาณนั้นแหละก็แต่งเพลงแบบเล่นๆเนี่ยเนาะ LGBT อะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงเหรอพี่หนุ่มมีประสบการณ์แบบนี้เหรอฮะประสบการณ์เพื่อนหรอประสบการณ์คนหัวลุกเหรอฮะตลกดีเหมือนกันอันนี้คือโนเนมทีมนะฮะเป็นวงดังในตำนานเมื่อก่อนนี้เขาชอบเพลงเก่าๆเนี่ยมาแปลงเพลงแบบนี้อันนี้น่าจะแปลงมาจากเพลงฝรั่งนะพี่โอ้เนาะไม่แน่ใจว่าเป็นเพลงอะไรเหมือนกันเพลงสากลนะฮะมันเพลงเกือบหายไงจำเพลงเกือบหายได้ป่ะเกือบหายอ่ะเกือบไปว่ารองเท้านะฮะเกือบหายอ่ะ

0: ายเหลือไว้ให้ข้างเดียวทำไมนิสัยแจ๊ะแบบนี้นิสัยไม่ดีจังเลยนะนี่ก็เป็นเพลงแปลกนะฮะ
1: มีเพลงแปลก
0: สรรหาเพลงนะฮะท้ายหนุ่มครับได้ยินข่าวว่าเกือบหายบ่อยมากเลยเหรอฮะทำไมไม่มัดใส่เตลไปด้วยครับฮะทำไมไม่มัดติดเตลไปด้วยฮะเข้าไปในงานศพงานซากอะฮะคอยเอารองเท้าเนี่ยเขียนชื่อไว้นะฮะเขียนประกาศตื่นเขียนชื่อไว้เลยนะครับมัดไว้เลยนะฮะเกือบจะได้ไม่หายนะครับเวลาเข้าวัดเข้าวาเวลาเป็นงานบุญต่างๆนะครับให้ถอดรองเท้าไว้ใช่ไหมข้างนอกใช่ไหมฮะพอเดินไปปุ๊บอ้าวกลับออกมาอ้าวรองเท้าหายนะฮะรองเท้าบางคนคือบางครั้งที่คนเฒ่าคนแก่ไงฮะเขารองเท้าสีมันเหมือนกันเนาะสีดำเหมือนกันรองเท้าฟองน้ำรองเท้าอย่างเงี้ยมันเหมือนกันเนี่ยกลับมาทีรองเท้าหายไปเลยเขาก็เลยมาตั้งแต่งเป็นเพลงเนี่ยเกือบหายนะอ่ะก็ถือว่าเป็นเพลงแปลกและการที่หยิบให้ฟังในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่เพลงโบติแล้วนะฮะนี่คือช่วงของเพลงสนุกนะฮะคุณฟังทางภาคกลางจะได้เข้าใจด้วยนะเพราะว่าบีพีก็ฟังไม่ใช่เฉพาะฟังทางเชียงใหม่ภาคเหนือเนาะฟังทั่วประเทศไทยนะเดี๋ยวจะงงกันว่าอะไรอีกนะฮะต้องมาขยายความเดี๋ยวเราจะวางให้เบาลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีข่าวสรุปให้ฟังวันนี้มีข่าวเดี๋ยวมีการเมืองนิดนึงเมื่อกี้พี่เบิร์ดบอกดิจ้ะครับสรุปเรื่องการเมืองให้ฟังหน่อยเรื่องพรรคส้มเรื่องสอสอนะฮะเรื่องการเมืองนะฮะ4โมงเย็น45นาทีนะครับตอนนี้ข้างนอกแดดสว่างจ้าทีเดียวนะฮะนะครับเนื้อคู่ฉันยังไม่เกิด

นื้อคู่นะครับเนื้อคู่ครับเดี๋ยวก่อนนะพี่เจอค้างเพลงใครบ้างตรงนี้พี่นัทครับพี่นัทครูพี่นัทอยู่ไหมครับพี่นัทจะฟังเพลงเราอยู่ไหมหรือจะเปลี่ยนเพลงตะกี้เหยขอเพลงของบี้เดอะสกามาเพลงลักตุ๊ดจะเอาอยู่ไหมครับจะเอาเพลงนี้อยู่ไหมหรือจะเปลี่ยนเพลงถ้าจะเปิดก็จะเปิดให้เลยในช่วงเพลงแปลกถ้าจะเปลี่ยนก็อาจจะเป็นเพลงวายเยอะแล้วเพลงแปลกเยอะแล้วอาจจะเป็นเพลงธรรมดาไหมหรือยังไงบอกมานะครับทักมาบอกพี่นัทนะครับครูพี่นัททักทายพี่สุภัทด้วยนะฮะดีจ้ะครับตอนนี้จันทบุรีฝนตกอากาศดีมากเลยฮะขอเพลงให้น้องมดด้วยนะครับเพลงอะไรก็ได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้นะพี่สุภัทนะครับพี่นุบอกว่าดีจ้ะครับตอนนี้สาย4ตกหนักมากเลยนครปฐมนะฮะโอ้ขอดูเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บนึงนะฮะขอเช็คอากาศอีกแป๊บนึงดื้อเป็นไงบ้างนครปฐมหนักไหมฮะสาวดื้อนะฮะหลายคนโซนภาคกลางนะครับตอนนี้นะฮะในเรดาร์ตรวจอากาศอ๋อตอนนี้ที่ที่อีสานก่อนเนาะอีสานตอนนี้อุบลตกแล้วนะครับอุบลราชธานีเริ่มตกแล้วนะฮะอุบลนะครับเริ่มไปแล้วแล้วก็ทางโอ้นะฮะภาคกลางนี่หนักเลยนะฮะนครปฐมอ่ะมันเยอะตั้งแต่นี่เลยเอาตั้งแต่อยุธยาลงไปเนาะตั้งแต่อยุธยาลงไปนะครับสุพรรณอยุธยาเริ่มตกกระหน่ำลงไปแถวแถวนครชัยศรีนครปฐมนะครับลงไปแถวแถวอันนี้อ้อมน้อยใช่ไหมฮะหนักเลยนะครับอ้อมน้อยบ้านแพ้วสมุทรสาครนะครับไปทางฝั่งของสมุทรสาครไปทางฝั่งของนี่ไงพี่สมบัติอยู่อ่ะบางคนทีนะครับลาดใหญ่สมุทรสงครามตกหนักเลยนะครับบางจะเกรงนะครับโซนนี้ตกหนักเลยปากท่อนะครับบ้านโป่งนะฮะราชบุรีนะครับเอาเป็นว่าใช่หมดเลยจอมบึงนะครับไปถึงสวนพึ่งในธีรคีรีวงศ์นะครับลงมาถึงเพชรบุรีเลยทั้งแถบตกหมดเลยนะครับตั้งแต่ฝั่งตะวันตกสวนพึ่งนั้นลากยาวไปเลยนะครับถึงแถวสมุทรปราการเลยเดียวนะครับพระประแดงตกหมดเลยนะครับโดยเฉพาะส่วนอ้อมน้อยนครชัยศรีตกหนักมากสามพรานนะครับตกหนักเลยนะฮะส่วนภาคกลางครับส่วนภาคตอนออกตอนนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะฮะภาคออกตอนนี้ที่พัทยาครับเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีปลวกแดงสัตหีบตกหมดเลยนะครับหนองใหญ่นะครับชุมแสงบ้านแพระยองนะฮะแกรงนะฮะตกหมดเลยไปโซนภาคกลางภาคตะวันออกที่กำลังกระหน่ำณเวลานี้ครับลงไปทางโซนหัวหินนะครับก็ตกเหมือนกันชะอำนะประจวบก็ตกหนักนะในตัวเมืองนะครับลากลงไปที่บางสะพานน้อยก็ตกประปรายชุมพรก็ประปรายแล้วก็หายไปอีกที่หนึ่งก็คือทางใต้เลยครับที่นครศรีธรรมราชนะครับสิชนพระแสงนะครับทุ่งสงนะครับกระบี่ก็ตกอยู่ภูเก็ตไม่ตกนะครับพัทลุงจังหวัดตรังนะครับสิเกาหลอนะก็ตกอยู่กระจายกันไปนะครับในส่วนภาคใต้ลากลงไปถึงแถวจังหวัดแถวจังหวัดทางแถวโซนของละงูก็ตกอยู่ครับควรโดนนี่นะฮะก็เป็นโซนของภาคใต้นะฮะที่มีฝนฟ้ากระจายกันไปครับนะภาคเหนือวันนี้ไม่ค่อยมีนะครับภาคเหนืออีสานไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไปมีโซนภาคกลางภาคตะวันออกกับภาคใต้นะครับณเวลานี้ครับนะบางคนไม่เบิ้ลใช่ไหมเพราะบางคนทีใช่ไหมฮะพี่นัทไม่อยู่แล้วใช่ไหมบางคนผ่อนคลายนะฮะบางคนไม่เบิ้ลนะครับถ้าไม่มีพี่นัทไม่เอาจะเปลี่ยนเพลงแล้วนะจะเอาเพลงธรรมดาแล้วนะน้องเขาเป็นธรรมดาแล้วนะมาเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าเพลงเบาสบายสบายกันดีกว่าในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้เนื้อคู่ใช่ไหมดำสนิทฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะจุลจักรจักรพงศ์นะครับนะฝากเพลงให้น้องมดหน่อยแล้วกันเพลงนี้ก็ได้อะน้องมดฟังอยู่ใช่ไหมน้องมดคงไม่เหงามั้งมีพี่สุภัทอยู่มีเพื่อนร่วมงานอยู่เสียงบ่นของคนเหงานะครับเดี๋ยวเราเข้าเพลงช้าๆสบายๆกันใกล้จะห้าโมงเย็นกันแล้วนะ

พลงจากชินจังนะไม่ใช่สินะอิคิวอิคิวนะเสียงบ่นของคนเหงานะฮะฮาโตริชินจังนี่นะใครจำนี่ได้บ้างเอ่ยชิวๆนะเย็นๆสบายๆนะครับใกล้จะเข้าสู่5โมงเย็นกันแล้วคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นกันพี่หนุ่มบอกว่าวันนี้ยังไม่ได้ฟังดีเจเล่าข่าวเลยเดี๋ยวจะมาสรุปข่าวให้ฟังนะครับนะโปเต้บอกว่าตอนนี้พระราม7ฝนตกแล้วครับดีเจเนี่ยเขาดูคลิปหน่อยซินี่กำลังเลิกงานพอดีนะโปเต้นะส่งไปอากาศไม่ดูนะครับฝนกำลังมากำลังลมมาเลยนะโปเต้ระวังหัวล้านนะโปเต้นะฟ้าผ่าหัวล้านบึ้มนะฮะเปรี้ยงเลยนะจ๊ะฟ้าผ่านหน้าผากหัวล้านนะฮะโปเต้นะฮะพี่สวัสดิ์ว่าขอบคุณมากครับพี่ดีเจจัดเพลงให้น้องมดจันทบุรีครับถ้ามาจันทบุรีทักได้นะมีทุเรียนมาเลี้ยงดีเจว้าวทุเรียนตอนจันทบุรีนะยินดีเลยครับพี่จัดให้นะครับนะทางภาคตะวันออกนี่เขาขึ้นชื่อเรื่องทุเรียนนะนะพูดถึงทุเรียนนะคุณฟังเมื่อวานนี้จะอ่านข่าวนะที่สันป่าตองอ่ะพี่หนุ่มนะฮะมันมีข่าวว่ามีลุงคนหนึ่งอ่ะเขาตัดไม้เขาตัดปั้มต้นลำไยขว้างอะฮะเขาตัดลำไยทิ้งหมดเลยทั้งสวนเลยแล้วลงทุเรียนนะไม่รู้ว่าทางเหนือนี่ทุเรียนจะปลูกได้หรือเปล่านะมันต้องอาจจะเป็นเพราะดินด้วยเนาะอย่างพี่สมบัติบอกไงว่าอย่างต้นมะพร้าวเนี่ยก็ปลูกได้เฉพาะในส่วนของใกล้ๆที่เป็นน้ำกร่อยน้ำทะเลเพราะน้ำแล้วมันจะมีผลทำให้มันหวานมันหอมทุเรียนไม่แน่ใจต้องคนที่มีความรู้เนาะแต่ภาคตะวันออกนี่ปลูกกันเยอะเลยทุเรียนนะฮะว่ากันไปกันแล้วกันในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับนะดีเจครับเนื้อคู่หรือจะสู้เนื้อย่างครับดีเจเย็นนี้ต้ามีเนื้อย่างหรือยังครับพร้อมหรือยังฮะพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วนะเดี๋ยวมาสรุปข่าวกันมีอีกหนึ่งเพลงเมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดมีดำสนิทของฮิวโก้เดี๋ยวเปิดให้ฟังหนึ่งเพลงที่ยังค้างกันอยู่นะครับออกเดินทางกันเย็นนี้กลับบ้านกันหลายๆเส้นทางนะครับ

พลงที่ไม่ช่วยออกเดินทางนะครับเพลงนี้จากวงสวัสดีนะครับเดินทางกันไปหาโมยังกันแล้วตอนนี้นะครับเดินทางกลับบ้านกันครับมาดูข่าวเรื่องนี้ไหมเรื่องของเขมรนะ

ไม่มีอะไรครับเอามาไล่ฟังเฉยๆพอดีว่าวันนี้ทหารเนี่ยทางด้านหน่วยงานทหารไทยเขาพานักข่าวเนี่ยผู้ฟังครับไปดูร่องรอยความเสียหายหรือว่าร่องรอยของการสู้รบนะครับนะฮะล่าสุดนี้ที่ปราสาทคณานะครับพบร่องรอยว่ามีชาวเขมรเนี่ยไปอยู่ที่นั่นเยอะมากเลยนะฮะนะครับวันนี้เองนะครับที่ปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับทางด้านของพลโทวีรยุทธนะครับแม่ทัพภาคที่2เนี่ยก็พานักข่าวนะลงพื้นที่ไปดูว่าบรรยากาศเป็นไงบ้างหลังจากที่ทางไทยยึดกลับมาได้เป็นของพื้นที่แล้วนะของไทยแล้วนะครับเขาบอกว่าจุดแรกที่พาไปนี่นะฮะคุณฟังเชื่อไหมว่าพอนักข่าวไปถึงเนี่ยตกใจเลยนะฮะเพราะว่าโหไปเจอเขาเรียกว่าสถานที่เหมือนกับเป็นเสบียงเก่าของทหารเขมรนะฮะช่วงที่มีการสู้รบกันนะพบมาม่าปลากระป๋องนะตกเต็มทีเดียวนะฮะบ่งบอกให้เห็นว่าสถานนี้ฐานจุดที่บ่งบอกให้เห็นว่าสถานที่จุดนี้นะครับทหารเขมรเนี่ยฮะอาศัยอยู่นะเป็นช่วงสู้รบนะเพราะมันเป็นจุดที่เขาเรียกว่าหลบตัวได้อะมันจะเป็นจุดที่ลึกลับนิดนึงนะฮะและทีนี้มันมีข้อความนะครับในที่เขาเขียนว่าเอาสีสเปรย์พ่นด้วยนะฮะเขาเขียนว่ากัมพูเจียทะเมยนะกัมพูเจียทะเมยนะแปลว่ากัมพูชาใหม่ดินแดนกัมพูชาแห่งใหม่นะครับแล้วก็เป็นชื่อ Facebook ของทหารเขมรด้วยนะครับที่มักจะโพสต์คอนเทนต์ต่างๆลงนะฮะเหมือนกับประมาณว่าเขาจะใช้จุดนี้เป็นจุดซ่องสุมนะครับแล้วก็กินข้าวพักผ่อนนี่นะฮะแล้วก็เป็นจุดที่เอาไว้ทำคอนเทนต์ต่างๆในลงในโซเชียลนะจุดนี้นะนะครับก็มีร่องรอยความเสียหายนะครับเนาะแล้วก็จุดต่อมาเนี่ยครับพาไปดูธงประกาศชัยชนะนะครับซึ่งเป็นธงเสาไม้รูปแบบที่ใช้ไม้ค้ำ3ท่อนนะฮะโดยเป็นธงชาติที่ทหารไทยเนี่ยปักไว้ในพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีบันได 1,000 กว่าซี่ที่ถูกพูดถึงนะครับเป็นบันไดที่เขมรเนี่ยใช้เป็นทางหลักในการเดินขึ้นปราสาทคณานะฮะซึ่งก่อนหน้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะก็มีการเผาทำลายบันไดดังกล่าวนะครับหมดเลยนะฮะมาเผาไปประมาณ400เผาไปเยอะเหมือนกันนะฮะทำลายไปได้หลายร้อยเมตรเหมือนกันเหลือประมาณ200เมตรเท่านั้นเองนะฮะคือพังพินาศเลยนะฮะคือสถานที่จะเป็นแบบโบราณสถานคือพังเลยนะฮะปราสาทคณาเนี่ยนะฟังฮะเขามีการเขาเรียกเหมือนกับว่าขึ้นเป็นมรดกแห่งชาติอะไรเงี้ยนะฮะตั้งแต่ปี 44แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีการเตรียมบูรณะสังขรณ์กันต่อไปกันละกันนะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับจะมีการพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นกุศลกับญาตินะฮะกับผู้เสียชีวิตต่อไปโดยจะมีแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานในการทำพิธีทำบุญในวันพรุ่งนี้นะครับนะก็เป็นร่องรอยนะฮะเอาจริงๆนะทหารเขมรนี่ตายเยอะมากนะเขาไม่เปิดเผยตัวเลขเขาบอกว่าโอ้โหมีไม่ดีเป็นหมื่นนะฮะนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเขมรนะที่มีความอัปเดตณเวลานี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องราวของการเมืองนิดนึงนะฮะพอดีแบบพี่เมื่อกี้มีพี่นัทเขาอยากจะฟังไม่ใช่พี่นัทสิพี่เบิร์ดเขาอยากจะฟังเรื่องของฟิล์มรัฐภูมินะฮะแล้วก็พักสีส้มที่ว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดีความหรือเปล่านะฮะล่าสุดอย่างไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันละกันนะครับนะงั้นเปิดหนึ่งเพลงเป็นเพลงแปลกๆของฮิวโก้จุลจักรพงศ์นะฮะชื่อเพลงว่าดำสนิทนะฮะเพลงนี้มันจะแปลกๆหน่อยนะมันจะเป็นแบบอินดี้หน่อยถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจก็ฟังให้จบๆไป อย่าไปใส่ใจอะไรมากนะครับพี่ฮิวโก้จุลจักรจักรพงษ์ดังๆมาร้องเพลงไม่เข้าใจสักเพลงเลยนะฮะ

นะดำสนิทนะครับดำสนิทครับดำสนิทเลยนะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของที่หลายคนเห็นข่าวแชร์กันไม่เข้าใจมันคืออะไรใช่ไหมฮะที่มีภาพฟิล์มรัฐภูมิแล้วก็มีสสพรรคส้มขึ้นออกมาออกข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเพิ่มเติมนะเดี๋ยวลองสรุปเป็นภาษาชาวบ้านแล้วกันเนาะอาจจะฟังแล้วงงหน่อยนะฮะคือมันอย่างนี้นะฮะมันอย่างนี้จะเล่าให้ฟังมันอย่างนี้นะมันยังไงดีเจนะดำสนิทดารินดาใช่ไหมใช่ครับดารินดาดลดอนะฮะมาดูข่าวเรื่องฟิล์มรัฐภูมิหน่อยนะฮะคือมันมี

ก่อนหน้าเนี่ยนะครับว่ามันมีบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินนะฮะคุณฟังเคยใช้ True Money ใช่ไหมที่เราไว้โอนเงินนะฮะใช่ไหม True Money Wallet นะฮะกระเป๋าเงินออนไลน์True Money Wallet เปรียบเสมือนเป็นบริษัทที่มีกระเป๋าเงินออนไลน์คือเราต้องโอนเงินเข้า True Money ก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็เราจะจ่ายของในเซเว่นซื้อของต่างๆหรือว่าเราจะจ่ายนู่นนี่เราเติมเงินซื้อเกมต่างๆนะเราก็ทำผ่าน True Money คือเขาจะเป็นสถานะเป็นคนกลางในการเก็บเงินเอาไว้เหมือนธนาคารนะครับแล้วก็จ่ายเงินต่ออย่างนี้แหละฮะลักษณะของคุณภาวุฒินะครับพักสีส้มเนี่ยเขาทำบริษัทลักษณะแบบนั้นเป็นคนกลางในการรับเงินไปไว้ในกระเป๋าเขาก่อนนะครับแล้วก็เงินก็ออกเข้าออกก็ออกประมาณนี้แต่ทีนี้ทางตำรวจนะเขาตรวจเช็คว่าเงินที่เข้าไปในกระเป๋าเงินหรือว่าบริษัทที่คุณภาวุฒิพักส้มทำเนี่ยมันเป็นเงินสีเทาหรือว่าเงินดำเงินจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์เงินอะไรแบบเนี้ยมันเข้าอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเขายังไม่ได้บอกว่าคุณภาวุฒิผิดนะฮะแต่เขาบอกว่าเงินที่เข้าไปเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีประมาณนี้น่าจะประมาณความหมายนี้นะฮะนะฮะเงินที่เข้าไปตรงนั้นนะครับทีนี้เขาบอกว่าในรอบที่ผ่านมาเนี่ยฮะเดี๋ยวขอดูก่อนนะเดี๋ยวขอดูเนื่องจากว่าอ่านแล้วอาจจะงงๆหน่อยสำหรับใครที่ไม่รู้เนาะมันต้องดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มนะฮะเขาบอกว่ามันมีเงินเข้าออกเยอะมากเลยอย่างล่าสุดที่มีการตรวจเช็คนะครับเนาะโอนเข้าบัญชีคุณภาวุฒิพักส้มเนี่ยสำหรับภาคประชาชนเนี่ย28ล้านบาทโอนหลายครั้งครั้งละ2ล้านจำนวน14ครั้งแต่การโอนเงินอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการทำผิดนะแต่ว่าเงินมันเข้าออกนะฮะแต่อย่างไรก็ตาม DSR ยินดีรับฟังคำชี้แจงของพักสีส้มนะเพื่อเป็นการพิจารณานะครับส่วนกรณีของฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยคือนอกจากการทำบริษัทเกี่ยวกับเรื่องราวของการเอาเงินไปไว้ตรงกลางและโอนเข้าออกแล้วนะฮะมันมีลักษณะของ Forex ใช่ไหมนะฮะก็คือเหมือนกับหลอกให้เทรดหุ้นให้ทำธุรกิจให้เอาเงินมาลงทุนเงี้ยฮะอันนี้เราก็ไม่เข้าใจในเนื้อหาเหมือนกันแต่เราไม่ได้อยู่ในส่วนนี้เนาะแต่น่าจะหมายถึงประมาณว่าเป็นสกุลเงินต่างประเทศแล้วเหมือนเอาเงินไปซื้อเหมือนกับก็คือเอาเงินไปลงทุนนั่นแหละสักอย่างนั่นแหละปล่อยไปแต่ว่าความหมายคือเหมือนว่าตัวฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องอย่างเช่นเป็นพรีเซนเตอร์ให้หรือว่าบอกว่านี่นะมาลงทุนกับเรานะเหมือนกับเป็นคนชักชวนชักจูงอะไรแบบนี้แต่ว่าวันนี้เขาไม่ได้บอกชื่อนะว่าเป็นใครนะแต่เขาบอกว่ามีดารามีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องวันนี้เขาเมื่อวานนะชื่อออกแต่วันนี้เขาไม่ได้บอกชื่อว่าชัดเจนเขาให้ตัวของผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเข้ามาชี้แจงกับตำรวจก่อนประมาณนี้นะก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงินให้เอาเงินไปไว้ตรงกลางก่อนแล้วก็เงินเป็นหน้าที่เป็นคนกลางอ่ะโอนเข้าออกแล้วก็ชักชวนให้ไปซื้อสกุลเงินไปทำธุรกิจร่วมกันอีกต่ออะไรเงี้ยเอาเงินนั้นไปทำอีกทอดต่ออะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้พอจะแปลภาษาชาวบ้านนะฮะเงินที่มันเข้าออกมันเป็นเงินของแก๊งสแกมเมอร์ด้วยนะทั้งเงินดีและเงินไม่ดีเข้าออกในบัญชีนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เขายังไม่ได้บอกว่าคนฟิล์มนะฮะแล้วก็ในส่วนของเนี่ยพักสีส้มเนี่ยผิดนะแต่ให้มาชี้แจงก่อนประมาณนี้นะฮะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าจะเป็นการสกัดหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะมีการเขาเรียกว่าเลือกตั้งผู้ว่าราชการซึ่งก็จะมีพักสีส้มเนี่ยลงสมัครแล้วก็ลงแข่งเหมือนกันการที่มาออกข่าวตัดหน้าแบบนี้เนี่ยมันเป็นการที่จัดบิงเบนประเด็นแล้วก็สร้างความเสื่อมเสียกับพักส้มหรือไม่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพักสีส้มพยายามจะเปิดโปงคดีของพักสีน้ำเงินนะฮะซึ่งก็คือคดีของอะไรนะที่ดีเจเล่าไปวันก่อนฮะคดีนั้นน่ะที่ลูกเทพอะฮะที่ลูกของเนวินชิดชอบอะฮะที่เขาทำโครงการ 1,600 ล้านบาท AI ไทยพาร์ทนะฮะและทีนี้เขาก็ไปเช็คว่าโครงการนี้มีการทุจริตการเกิดขึ้นนะครับเอาเงินหลวงใน 1,600 บาทเนี่ยนะครับเหมือนกับมาแบ่งกันมาทำเหมือนกับทำโครงการแต่ว่าสุดท้ายเลยเอาเงินมาแบ่งกันประมาณนี้นะฮะไทย AI พาร์ทนะครับมีการล็อกสเปคหัวประมูลเอาไว้ให้บริษัทนี้ชนะอีกเพียงเดียวและพรรคสีส้มและฝ่ายค้านประชาธิปัตย์หลายคนก็มาเปิดโปงทำให้ลูกเทพลูกของเนวินไม่พอใจใช่ไหมหรือต้องการที่จะเปิดโปงพักส้มทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะฮะประมาณนั้นหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ถือว่าคงจะใช่อย่างนั้นด้วยนะแต่ว่าตำรวจก็บอกว่าไม่เกี่ยวนะเรื่องนี้ตำรวจสืบสวนมาก่อนแล้วแต่ว่าที่มาเปิดตอนนี้นะครับมันเป็นเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ต่อไปเนี่ยมันจะมีคนเสียหายเรื่อยๆว่ามีคนเข้ามาร้องเรียนตรงนี้1ราย70ล้านบาทซึ่งมีผู้เสียหายทั้งหมด500รายนะครับประมาณนี้นะประมาณนั้นนี่ก็ต้องมาดูนะฮะก็ต้องให้พรรคสีส้มเข้าไปชี้แจงว่าเกี่ยวข้องกับเงินทุนเทาหรือเปล่านะครับแล้วก็ทำไมต้องมาเปิดในช่วงนี้ถ้าผิดจริงก็คงจะต้องตามนั้นถ้าฟิล์มผิดหรือพรรคส้มผิดก็ต้องตามนั้นนะครับนะฮะส่วนที่เขาเลิกจะเปิดช่วงนี้ก็คือต้องการสกัดนั่นแหละเพราะจะมีการเลือกตั้งนะครับในเดือนสิ้นเดือนนี้นะครับนะประมาณนี้เนาะเข้าใจนะฮะนี่คือเรื่องราวของคดีการเงินนะฮะการเงินนะครับมันเหมือนบัญชีม้าเนาะเงินจากที่ไหนไม่รู้โอนเข้ามาใส่บัญชีเราจะเป็นชื่อของเราเลยนะฮะ
อันนี้ก็คือเรื่องราวของการเมืองผสมผสานกันนะครับนะฮะพี่เคี้ยวแพทย์ว่าลงทุนเชียร์ตามน้องของร่อนบวกๆครับดีเจเดี๋ยวคืนนี้มาขอเพลงอ่ะโอเคนะอ่ะจบเรื่องนี้นะครับจบเรื่องนี้แล้วเนาะพอเข้าใจนะเดี๋ยวเราตามมันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะโอเคครบคิวเพลงเดี๋ยวเปิดสักเพลงไหมเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกัน5โมงเย็นกับอีก19นาทีนะฮะคุณผู้ฟังนะมีเพลงหนึ่งจะให้ฟังเพลงนี้ฝากไปยังทีมงานพี่เลิฟนะนี่วันนี้ไม่ได้เปิดเพลงเหนื่อยๆเลยเย็นๆเลยพี่เลิฟสักเพลงดีกว่าเย็นๆนะโปเต้อะไรอ่ะดีเจ5โมงเย็น19อากาศข้างนอกที่เชียงใหม่แดดจ้ามากเลยตอนนี้ไม่มีฝนเลยนะครับฝนไปเยอะที่ภาคกลางเนาะส่วนภาคตะวันออกด้วย

0: นะช่วงนี้ใกล้จะเข้าสู่ห้าโมงครึ่งแล้วอีกสักเพลงไหมในช่วงท้ายรายการตรงนี้นะครับกับวันสบายวันนี้วันศุกร์แล้วนะฮะคืนนี้ใครจะไปเที่ยวไหนก็ขอมีความสุขตามชื่อวันนะขอมีความสุขตามชื่อวันกันละกันครับนะ
1: ไม่เคยตั้งใจสักนิดว่าจะแอบคิดกับเธอเป็นคนพิเศษ
0: กรมอุตุนะครับพยากรณ์อากาศนะครับในวันพรุ่งนี้วันนี้พรุ่งนี้นะครับช่วงนี้ฝนจะเยอะเลยกรุงเทพ 70% เลยนะครับช่วงนี้ภาคเหนือนะครับฝนจะลดลงครับเหลืออยู่ที่ 10% 40% นะครับส่วนภาคอีสานก็ 40% เหมือนกันภาคกลาง 40% ครับภาคอีสานภาคตะวันออกจะเยอะหน่อยนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเยอะหน่อย 60% ครับภาคใต้ทั้ง2ฝั่ง 60% นะครับส่วนกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณเยอะนะกรุงเทพนี้เขาบอกว่า 70% เลยนะปดนะ

พี่โอแต่ในกรุงเทพอาจจะวุ่นวายหน่อยคนกรุงเทพนี่ปัญหาหลักก็คือเรื่องราวของน้ำท่วมเนาะเวลาตกเยอะๆนี่น้ำท่วมขังอย่างไวทีเดียวและใต้กรุงเทพข้างล่างนี่ต้องบอกเลยว่ามีแต่โพรงนะมีข่าวบ่อยๆว่ามีหลุมยุบนะถนนยุบตัวเยอะแยะมากมายก็มีการไปเจาะไปขุดมันนะฮะน่ากลัวนะคุณฟังกันจริงๆไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพพี่โอนะฮะดีเจวินดูสารคดีเนี่ยที่ต่างประเทศนะฮะที่ต่างประเทศประเทศที่เจริญแล้วนะอเมริกาอังกฤษต่างๆก็มีเหมือนกันบางคนซื้อบ้านหรูหราเลยทีเดียวนะครับหลุมยุบเลยเพราะข้างใต้อุโมงค์เขามีการเจาะหรือในสมัยก่อนนะโปเต้เขาเคยทำอุโมงค์เขาเคยทำอุโมงค์ส่งน้ำเขาเคยมีอะไรต่างๆที่อยู่ใต้ดินแล้วพอระยะเวลาผ่านไปในยุคโบราณเนาะ5, 6, 7, 80, 90, 100 ปีเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานมันก็ยุบลงก็ต่างประเทศเขาก็เหมือนกรุงเทพอ่ะเขาก็เจริญเนาะเขานี่ก็มีการขุดเจาะอะไรต่างๆข้างใต้เนี่ยแล้วดินมันสุดตัวฮะแล้วกรุงเทพมันคอนดินอ่อนด้วยมันคิดดูสิว่าฝนว่าแผ่นดินไหวที่พม่าโน่นเนี่ยไปสั่นที่กรุงเทพอ่ะแล้วตึกถล่มที่กรุงเทพอ่ะคิดดูสิ ว่าข้างใต้มันจะเหลืออะไรตรงเนี้ยน่ากลัวเนาะนะฮะเชียงใหม่ภาคเหนือก็ใกล้กว่าตั้งเยอะตึกไม่เห็นถล่มเลยมีแค่ราวนะฮะเพราะว่าดินมันแข็งแรงกว่าถึงแม้มันจะใกล้แผ่นดินไหวมันจะมีจุดแผ่นดินไหวเยอะกว่าแต่ว่าก็ไม่เห็นมีข่าวนะตั้งแต่มีแผ่นดินไหวแรงๆที่ภาคเหนือเนี่ยก็มีบ้านเล็กๆที่มันมีรอยร้าวอะไรก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถึงขั้นแบบตึกถล่มนี่ไม่เห็นยังไม่เห็นนะแต่ไปถล่มที่กรุงเทพมหานครเพราะอะไรฮะข้างใต้มันน่ากลัวเออนะฮะนี่ไงคนกรุงเทพก็เลยหนีออกต่างจังหวัดไปซื้อที่ซื้อทางนะฮะต่างๆมากมายนะอย่างที่ได้ฟังนะคนดังๆเนาะอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยก็มาซื้อที่อยู่เชียงใหม่นะพี่ดังพันกรนะฮะหลายศิลปินที่เป็นคนดังนะฮะเขาก็มาอยู่ภาคเหนือมาอยู่ภาคอีสานก็มีนะฮะภาคเหนืออีสานนะครับภาคอื่นๆนะต่างจังหวัดกันเยอะมากเลยภาคตะวันออกก็มีบ้างตะวันตกกาญจนบุรีก็มีบ้างเหมือนกันมีบ้านพักของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพี่โอบอกว่าดีเจครับพระราม6อยู่ใต้ทางด่วนทั้งเส้นเลยครับวันดีคืนดีทางด่วนพัดลมตีใส่โปเต้ตุ้มแน่ๆเลยโปเต้ระวังเด้อระวังนะระวังหัวล้านดีๆนะฮะถนนที่เขามีการก่อสร้างกันนะครับมันจะยุบใส่หัวจริงๆนะกรุงเทพมหานครนี่น่ากลัวนะข้างบนก็น่ากลัวสร้างทางนะลอยฟ้านะครับตกใส่หัวข้างล่างก็ดินยุบเออหลอนเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วคงจะต้องเดี๋ยวทิ้งท้ายรายการแล้วมองแต่เมามอยกันนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันนะครับอยากได้ซิมใหม่เบอร์สวยนะครับเลือกซิมจาก True Detect ได้เลยนะครับเบอร์มงคลเบอร์สวยโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ครับ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi นะครับ iPhone เป็นเจ้าของได้ที่ศูนย์บริการ True Detect ได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกับร้านเจยาวด้วยอย่าลืมอุดหนุนเจยาวใครอยู่เชียงใหม่นะฮะร้านข้าวต้มบัตรเดียวมี2สาขาสาขาแยกหลุยส์กำแพงสาขาโครงการเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่นะครับอาหารอร่อยมากอันนี้การันตีที่เจไปทานมาบ่อยอร่อยทุกเมนูคือเอาจริงนะคุณฟังไม่ใช่ว่าอวยนะแค่เอาลิ้นแตะเมนูอาหารก็อร่อยบางอันเนี่ยนะบางร้านเนี่ยนะ กินไป 2-3 คำยังจืดอยู่เลยยังไม่รู้รสชาติอันนี้คือแบบแค่แตะ1คำอร่อยเลยเรียกว่าทำถึงทุกเมนูนะแวะไปได้กับ2สาขาของร้านเจยาวข้าวต้มบัตรเดียวละกันนะฮะเมื่อก่อนเจยาวเขาจะเปิดร้านอยู่ที่แยกกลางเวียงนะครับเชียงใหม่กลางเมืองนะฮะวันนี้เขาย้ายไปแยกหลุยนะฮะฝากใช้บริการด้วยกันละกันครับกับร้านเจยาวด้วยจ้าพี่โอส่งคลิปมาให้ดูนะฮะฝนตกหรอพี่โอทำไมคลิปพี่โอมันไม่มีเสียงส่งมาไม่มีเสียงใช่ไหมถ่ายมันมีเสียงฝนกำลังตกเลยนะฮะที่โซนพี่โออยู่นะครับพระราม6นะฮะกำลังตกเลยนะแล้วมาตกช่วงเลิกงานพอดีด้วยนะอย่าลืมยำปูม้าจัดยอดด้วยนะครับนัวแซ่บกันได้ยำปูม้าจัดยอดนะครับช่วงนี้นัวกันได้ส้มตำยำแซ่บนัวตับหวานมูน้ำตกที่นี่ครบครันเลยเปิดถึงเที่ยงคืนนู้นเลยนะฮะสั่งผ่านทาง Grab Line Man ก็ได้มีหลากหลายเมนูความอร่อยพร้อมเสิร์ฟกันครับฝากด้วยที่เชียงใหม่ยำปูม้าจัดยอดอร่อยเด็ดแซ่บแน่นอนนะฮะฝากด้วยครับนะโอเคงั้นทิ้งท้ายดีกว่าในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับกับเพลงเย็นๆกันต่อกับเพลงเพราะยุค90 2000นะครับนะวันนี้เชียงใหม่ไม่มีฝนนะอากาศปกติเลยนะครับและเจอกันใหม่ขอตัว

ณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 9.5 BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio คุณกำลังฟัง BP FM Unlimited Music Station

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862BP Radio

ักทายคุณฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ค่ำคืนนี้3:56 PMนะครับกับ BP Radio นะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้วันนี้คืนวันศุกร์นะฮะวันนี้วันศุกร์ที่19เดือนมิถุนายนนะฮะ2569นะฮะเติมเพลงส่งเพลงเข้ามาได้เลยในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับจบไปเมื่อกี้เพลงที่ขอมาเนาะเออนะส่งมาอ่ะมาทักทายกัน YouTube มาแล้วยังเอ่ย PC Sound นะครับ 7K นะฮะดีเจปรับเวลาใหม่เหรอฮะไม่ก็เวลานี้แหละทำไมเปิดช้าเหรอมาจัดรายการช้าเหรอก็ก่อน4ทุ่มนะ3ทุ่มกว่า4ทุ่มแล้วมาเจอกันนะครับสวัสดีทักทายทางแชททางบุญทางบุญทริกด้วยนะครับพี่เฟิร์สขอเพลงของเอ็ดดี้ใจไม่ไฟรุกคาดเหรอฮะเดี๋ยวค้นหาก่อนนะเดี๋ยวเขาเสิร์ชหาก่อนนะเนอนะครับมาทักทายกันช่วงนี้ครับใครมาถึงแล้วขอเพลงได้นะฮะกับ BP Radio ทักทายทางบุญทริกด้วยกันละกันนะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับเดี๋ยวรอคุณฟัง YouTube มาสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวสักพักเราจะทยอยเข้ามากันนะครับใครมาถึงแล้วก็เสียหายดีเจได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดย True Detect เช่นเคยนะครับอยากได้เบอร์ใหม่เบอร์สวยโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่นะฮะศูนย์บริการ True Detect ดูแลคุณดีๆอย่างดีแน่นอนนะฟังเพลงก่อนช่วงนี้นะครับเสื้อผ้าธรรมดา 7K

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าการกลับมานะครับการกลับมานะครับเพลงนี้ที่เลือกให้ฟังด้วยเป็นเวอร์ชันเป็นของ Hobbit เนาะ Hobbit นะครับแต่ว่านี่เป็นเวอร์ชันที่วงดราม่าแบนด์เข้ามาร้องนะฮะพร้อมทีเดียวนะครับตอนนี้ได้ทราบว่าทางภาคกลางนะภาคตะวันออกฝนตกหนักใช่ไหมโอ้โหตอนนี้เรดาร์ตรวจอากาศนะฮะฝนตกกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากๆเลยเมื่อกี้พี่จุ่มทักมาบอกว่าดีใจครับฝนตกหนักมากเลยนะฮะณเวลานี้นะครับที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนะครับฝนตกแรงมากฟ้าแรงมากนะฮะหมายว่าฟ้าแรงเฉยๆนะฮะแต่ยังไม่มีฝนใช่ไหมฮะขอเพลงให้ฟ้าผ่าเธอของปีเตอร์คอปเดอร์โดเข้ามาด้วยนะครับตอนนี้พี่จุ่มคุณฟังฮะตอนนี้ภาคกลางเนี่ยดูในเรดาร์นะตั้งแต่ในโซนของดูก่อนนะไก่ย่างวิเชียรบุรีนะฮะลงไปนะครับเดี๋ยวก่อนนะตั้งแต่ใต้พิจิตรลงไปนครสวรรค์ลงไปอ่ะอุทัยธานีเนี่ยทุกจุดเลยฝนตกหมดเลยนะครับอุทัยธานีนะครับลพบุรีนะครับสุพรรณบุรีมันหนักก็ที่อยุธยาภาคกลางกระหน่ำเลยอยุธยานะฮะแล้วก็กาญจนบุรีคือตั้งแต่ฝั่งซ้ายลากไปเลยนะนครปฐมนะครับปากเกร็ดนนทบุรีธัญบุรีลากยาวมานครนายกปราจีนนะข้ามฝั่งไปสระแก้วทีเดียวนะฮะและก็ลากลงมาถึงแถวฉะเชิงเทรากรุงเทพมหานครทุกจุดเลยสมุทรสาครสมุทรสงครามสุดปราการนะครับพนัสนิคมชลบุรีนะครับบางแสนเจ้าพระยาสุขสวัสดิ์บางละมุงพัทยามาอยู่แถวบางเสร่นะครับตรงนี้สัตหีบไม่มีแต่มาบตาพุดเนี่ยมีนิดนึงแต่ว่าฝั่งนั้นเนี่ยอย่างพัทยาเข้าไปยังหนักเลยนะครับโอ้แสดงว่ากลุ่มฝนเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณจุดนี้นะครับภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกโดนหนักเลยนะฮะณเวลานี้นะครับส่วนภาคอื่นไม่มีนะอีสานภาคเหนือไม่มีสักเม็ดเลยนะครับภาคใต้นี่ก็เยอะเหมือนกันนะสุราษฎร์ธานีนะฮะสุราษฎร์กระบี่นะครับกันตังนะครับอำเภอละงูสตูลคือภาคใต้นี่ก็โดนหนักเหมือนกันนะครับโอ้แสดงว่าคืนนี้ฝนถล่มหลายที่ส่วนนครศรีธรรมราชไม่มีนะฮะมีบางที่นะครับมารายงานตัวเข้ามาโซนภาคกลางที่ไหนฝนตกมากน้อยอย่างไรทักทายกันได้นะครับอ่ะ 7K นะครับหนักครับตั้งแต่5โมงเย็นจนตอนนี้ตกเบาหนักเป็นระยะใช่ไหมพี่พี่ 7K จากเพชรบุรีแจ้งเข้ามานะฮะหนักเลยพี่เฟิร์สบอกว่าคิดว่าหลายคนไม่รู้จักโอเคส่งบรรยากาศมาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนะครับที่จังหวัดพี่เฟิร์สอยู่ไหนลืมไปละตราดหรือชลบุรีนะพี่เฟิร์สนะฮะส่งบรรยากาศมานะครับในหลายพื้นที่แจ้งมาบรรยากาศเป็นไงบ้างก็ทักทายกันได้นะฮะฝนฟ้าอากาศออยดื้อมาละนะฮะออยดื้อออยอโลนนะฮะชื่อเพลงว่าให้ฟ้าผ่าเธอนะฮะ

0: คือเพลงของปีเตอร์คอฟนะครับเพลงที่มีชื่อว่าให้ฟ้าผ่าเธอตอนแรกเข้าใจว่าฝากอะไรนะฝากฟ้าไปผ่าหัวน้องนึกว่าจะขอเพลงนี้มานะฮะเอาละมาทักทายกันช่วงนี้นะครับกับช่วงเวลาค่ำคืนนะตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของ4ทุ่มนะครับเติมเพลงเข้ามาอยากฟังเพลงไหนเพลงใดก็ส่งเข้ามาได้ในคืนนี้เลยนะฮะวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับเผลอแป๊บเดียวเวลาไวเนาะนี่ก็สัปดาห์สุดท้ายยังเนาะ19ใช่ไหมฮะเหลืออีก1สัปดาห์นิดๆนะครับเหลืออีก1สัปดาห์นิดๆนะครับเดือนมิถุนาก็จะผ่านพ้นไปไวจริงๆใครที่มัวแต่ลีลาไม่ได้ทำงานสักทีไม่ได้ใจไม่ได้ทำอะไรก็จัดการเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเดือนกลางปีผ่านไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหไวจริงๆนะฮะทักทายพี่สนด้วยกันละกันนะครับพี่สนวัสดีเจ้ครับตอนนี้ไปโลตัสมาแล้วไปซื้อโซดา S99 มาแล้วโอ้โหพี่สนนะวันนี้วันศุกร์จัดเต็มที่เลยพรุ่งนี้ตื่นสายได้นะฮะมาทักทายสายหน้าใหม่ดีกว่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี
0: ่สวัสดีครับพี่ตั้มครับว่าไงฝนตกตั้งแต่กี่โมงเล่าให้ฝนฟังก่อน
1: 5โมงนิดๆ5โมงเลยพี่5โมง
0: หรอแล้วมันตกเยอะ
1: 5โมงเย็น
0: หรอแล้วลม
1: แรงครับต้นไม้ก็ล้ม
0: นั่นไงแล้วตอนนี้เป็นไงบ้าง
1: ก็ทับรถไปคันนึงแต่ไม่ใช่รถผมนะ
0: อ๋อรถยนต์เหรอฮะ
1: 3 ครั้งพี่3ครั้ง
0: ถูกอันนี้คือที่เขาย้อยใช่มั้ย
1: ใช่พี
0: ่เพชรบุรีนะฮะ
1: เพชรบุรีไปเองเขาย้อย
0: เรียบร้อยนะฮะระวัง
1: เชลล์ผมดีใจด้วย
0: โอ้ไปว่าเขาเดี๋ยวระวังบ้านหลังคาตัวเองนะ
1: ไม่บ้านผมไม่เอาไว้คือต้นไม้รอบบ้านตัดออกหมด
0: คือต้นไม้นะคนจะออกให้หมดเนาะมันไม่ปลอดภัยเนาะน่ากลัว
1: โอ้ยพี่ผมก็เห็นแล้วว่าน่าจะออกเทศบาลข้างหน้าตัดออกแต่ว่าคือรากมันยกเหมือนกับเขาเรียกอะไร
0: เข้าใจ
1: บอนไซอ่ะรากมันยกขึ้นมาแล้ว
0: มันเป็นต้นไม้ของชาวบ้านหรือของหน่วยงานรัฐหรืออะไร
1: ของรัฐนะพี
0: ่โอ้เรียบร้อย
1: แต่เขาไม่ตัด
0: งั้นก็ต้องให้เขาจัดการนั่นแหละ
1: เขาเห็นว่าสวยมั้งบอนไซหูกวางอ่ะพี่ต้นหูกวาง
0: เชียงใหม่ก็มีเยอะแบบเนี้ยมันมีพวกอนุรักษ์นิยมที่เขาไม่ให้ตัดมันมีมากมาย
1: เขาให้ตัดแต่เขาไม่ตัดแล้วมั้ง
0: เป็นงั้นไป
1: ก็นั่นแหละ
0: เรียบร้อยครับ
1: หาคนรับผิดชอบไม่ได้ด้วย
0: เรียบร้อยสิจ๊ะทำไงดี
1: ทำไงดีทีนี้ก
0: ็
1: ขอเพลงครับ
0: ก็ขอเพลงดีกว่าเพลงอะไรฮะ
1: สาแก่ใจพี
0: ่เพลงใครนะ
1: สาแก่ใจ PAP
0: อ๋อ PAP ได้ได้นะฮะแล้วยังไม่นอนใช่ไหมเรื่อย
1: ๆยังพี่กินข้าวอยู
0: ่
1: ต้มกุ้ง
0: เอากุ้ง
1: ต้ม
0: อ๋อเหรอฮะต้มเอง
1: กุ้งมันถูกวันนี้กุ้งมันถูก
0: เขาขายเท่าไหร่แล้วแต่
1: 50ก็ผมไม่รู้ว่าราคาจริงๆเท่าไหร่แต่50บาทวันนี้มันเยอะ
0: ผิดปกติเนาะได้เยอะ
1: ครับ
0: ก็เลยซื้อมาต้มซะหน่อย
1: ใช่สักหน่อยนึง
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ
1: ครับพี่ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับพี
0: ่ครับเอาจริงนะในเรื่องราวของต้นไม้นะคุณฟังที่เชียงใหม่นี่ก็มีประเด็นดราม่าเหมือนกันอุ้ยน้องของร่อนมาแล้วนะฮะมันก็มีประเด็นดราม่าเหมือนกันเพราะว่าที่เชียงใหม่มันจะมีถนนเส้นสระพีนะครับจากเชียงใหม่จะไปลำพูนมันจะมีถนนเส้นสระพีอำเภอสระพีนะข้ามไปปั๊บมันจะมีต้นไม้เงี้ยต้นยางสูงเขาปลูกตั้งแต่สมัยโบราณแล้วคุณฟังแล้วมันจะมีนักอนุรักษ์นิยมเขาไม่ให้ตัดก่อนหน้านะแล้วก็ทีโอ้ปรากฏว่าตกใส่มันกิ่งมันหักมาใส่หัวคนตายหลายคนแล้วด้วยนะครับแล้วก็ตกใส่บ้านคนตกใส่คนสลบเมือดนะฮะหลายอย่างมากเลยตอนนี้เขากำลังไล่ตัดไล่ปรับแต่งขนาดว่ากำลังไล่ปรับแต่งก็ยังตกมาอีกนะฮะดีเจว่าตัดปั๊มขว้างให้หมดเลยนะฮะปั๊มแบบว่าตัดทิ้งให้หมดนะฮะลำคาญเนาะพี่สนเนาะขับอยู่ดีๆตกมาทำไงอ่ะไม่ปลอดภัยเลยแล้วต้นไม้มีอายุเป็น100ปีอะฮะ780เป็น100ปีแล้วมันหมดอายุมันแล้วนะครับแล้วในวัดในวาอารามอีกนะมันจะมีพวกต้นไม้เก่าๆที่พระก็ดีนะฮะชาวบ้านไม่ให้ตัดมันเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยนะฮะตกใส่หัวทำไงเนี่ยเอาความปลอดภัยไว้ก่อนเนาะนะฮะมาจะโทรศัพท์มาขอเพลงได้ไหมมีไหมฮะถ้ามีเราจะได้เปิดเพลงกันก่อนรอคุณผู้ฟังกันนะฮะเมื่อกี้มีทักทายมานะฮะพี่สนมาแล้วบอกว่าดีใจครับได้เวลา S99 เลยครับสวัสดีเจครับขอ1แก้วให้กับแฟนรายการนี่มาพี่สนมาละท่องนะฮะจะเย็นพี่จะเย็นนะฮะมาละมาเติมโซดาสักหน่อยนะฮะเติม S99 สักหน่อยเติมโซดาซูซ่ามากเลยชุ่มฉ่ำซูซ่ามากเลยฮะดูท่านะจะเมาได้ที่เลยเนี่ย นี่อ้ามาช่วงนี้นะฮะเติมไปเลย1แก้วจัดเต็มทีเดียวนะฮะอ้ามีสายเข้ามาอีกแล้วนะครับมีสายมาอีกแล้วอ้ามารับสายพี่แชมป์ดีกว่านะฮะสวัสดีพี่แชมป
2: ์สวัสดีครับพี่ซีวิน
0: สวัสดีทำงานไหม
2: วันนี้เลิกงานไปเลี้ยงวันเกิดล่วงหน้าครับ
0: อ๋อใช่เออ
2: นี่เป็นพี่สาวพี่เคยไม่ว่างผมทำงานด้วย
0: ก็เลยเลี้ยงวันนี้หรอ
2: ครับเลี้ยงวันนี้เพิ่งกินเสร็จนะครับ
0: เพิ่งกินเสร็จกินอะไรบ้างอ่ะสั่งอะไรมากินบ้าง
2: ก็ปลากระพงทอดน้ำปลา
0: เบียร์
2: โปร4ขวด300กว่าบาทก็เลยซื้อ4ขวดกิน3คน
0: เ
2: บียร์โปรนึงแล้วก็หอยกระทะทะเลส้มตำแล้วก็เนื้อตก
0: เน
2: ี่ยคือกินกันสามคนพี่สาวกับพี่เขย
0: นะฮะ
2: ลูกพี่สาวลูกน้าไงแกมาเปิดกินพี่เขยกินสามคนเพื่อนไม่ได้นัดเพื่อนไปกินเงี้ย
0: กินแล้วกินเสร็จหรือยังนะกินเสร็จหรือยัง
2: กลับมาถึงบ้านเลยทุกเสร็จถึงบ้านเลย
0: โอเคเดี๋ยวจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ขอเพลงอะไรฮะ
2: จะขอให้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับแฮปปี้เบิร์ดเดย
0: ์เพลงเดียวเหรอ
2: แล้วอีกเพลงนึงก็ได้ครับใจไม่ด้านพอเป็นเก่าไหม
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้
2: จะไม่ได้พออีสเลสมันนะ
0: ได้
2: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวจัดให้ฟังนะครับ
2: ผม
0: ขอบคุณมากพี่แชมป์ครับ
2: เอาไว้เลย
0: ครับแชมป์มันเหมือนคนพูดไวเนาะคนพูดไวลัวลิ้นนะฮะติดอ่างด้วยนะแล้วพูดไวด้วยนะนะครับทักทายทางแชทนะพี่เต้ยปลาไหลสวัสดีครับนะฮะเบอร์เดย์ให้พี่ขอเพลงหน่อยครับเพลงปริญญาขี้ไก่นะฮะเพลงใครอ่ะเดี๋ยวหาก่อนนะพี่นะพี่อิงสวัสดีครับขอเพลงผีเสื้อราตรีนะฮะอยากฟังเพลงจะไปกับแสงสีเหรอได้ครับไซรีโมจินะฮะสวัสดีพี่วินวันนี้ขอเพลง so easy โอลิเวียดีนะฮะกับ night bird นะครับของอะไรอย่าง Shark นะฮะวันนี้ฟังอยู่ใช่ไหมยายบีกระดูมาแล้วนะฮะยายไบโพล่ามาแล้วนะฮะสวัสดีพี่สุเมธด้วยกันนะฮะขอเพลงเขียนไว้บนหน้าผากของไอ้น้ำด้วยครับทักทายนะจ๊ะยายน้ำมินิบ้านนายายน้ำเด็ดอุดมนะฮะบอกว่าขอเพลงหนึ่งเพลงส่งลิงก์มาแล้วบอกว่าวันนี้ฝนตกแรงมากเลยตอนนี้เหรอยายน้ำหรอเด็ดอุดมมาหรอนะฮะพี่โอบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่แชมป์ก่อนนะพี่แชมป์นะฮะไม่ได้ถามว่าครบกี่ขวบนะฮะขอให้พี่แชมป์มีความสุขมากมายขอให้ติดอ่างแบบนี้ตลอดไปนะพี่แชมป์นะเอาเวอร์ชันธรรมดาพอเนาะอันนี้

0: ขอให้พี่แชมป์มีความสุขมากมายนะครับแล้วก็ร้องเพลงมั่นๆแบบนี้ตลอดไปนะฮะเป็นคนมั่นหน้าแบบนี้ตลอดไปแล้วกันฮะนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังแล้วกันนะฮะมีใบมาให้พี่เสกให้พี่เสกแซวใช่ๆน้องของร่อนมาพี่เดี๋ยวขอดูเอสเบนน้องของร่อนก่อนจะเปิดเพลงของพี่แชมป์นะฮะเดี๋ยวขอดูเอสเบนแป๊บนึงเมื่อกี้ส่งเอสเบนอะไรมาเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวนะขอดูแป๊บนึงนะฮะสวัสดีค่ะพี่บินสวัสดีครับพี่บินโดนัลด์ทรัมป์ 5 พอลเจ้าภาพเจ้าบ้านแล้วก็เจ้ามือด้วยนะคะยังไงก็น่าจะได้จุดโทษสักลูกคืนนี้กรรมการนกหวีดหวานแน่ค่ะเป่าเข้าข้างโดนัลด์ทรัมป์ขอเพลงโกรธน้ำตามินตราด้วยนะฮะปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่เสมอเห็นไหมโดนัลด์ทรัมป์ 5 พอลนะฮะเป็นผู้หญิงอะชอบจริงๆนะชอบบอลนะงงจริงผงร่อนนี่นะโดนัลด์ทรัมป์ 5 พอลนะฮะเจ้าภาพเจ้าบ้านแล้วก็เจ้ามือด้วยนะฮะยังไงก็น่าจะได้จุดโทษสักลูกคืนนี้กรรมการน่าจะเป่านกหวีดช่วยชีวิตนะหวานเจี๊ยบเลยแน่นอนนะฮะเป่าเข้าข้างโดนัลด์ทรัมป์นะเป่าเข้าข้างอเมริกาเดี๋ยวเปิดให้ฟังกรวดน้ำตาในครับสักครู่กันละกันนะจ๊ะมาเดี๋ยวสักครู่ช่วงหน้ามารับสายกันต่อเดี๋ยวเปิดเพลงกันก่อนเอาของพี่สาแก่ใจใช่ไหมสาแก่ใจก่อนละกันนะฮะสกจพี่เสกว่าเอาใจน้องหงร่อนก่อนตั้งแต่ต้นรายการทีเดียวนะครับสาแก่ใจนะฮะทำไมหาไม่เจอหาพี่สายเข้ามารับสายก่อนมาฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่วิน
0: สวัสดีครับพี่ว่าไง
1: ขอเพลงนะครับผม
0: โอ้เสียงเขี่ยแล้วอยู่กลางสวนกลางไร่เหรอฮะ
1: อยู่บ้านครับอยู่หน้าบ้าน
0: บ้านแถวไหนอ่ะอยู่ตรงไหนครับจังหวัดอะไรนะ
1: อยู่ศรีสะเกษครับ
0: ศรีสะเกษเหรออ๋ออันนี้ชื่ออะไรนะครับลืมไปแล้วเนี่ย
1: โจ้ครับ
0: โจ้เหรอ
1: ครับ
0: โจ้ศรีสะเกษขอเพลงอะไร
1: ขอเพลงระหว่างเราสองคนครับ
0: จิรากรนะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วอันนี้คือลมเย็นแล้วนี่ใช่ไหมอยู่กลางสวนกลางไร่
1: ใช่ครับ
0: เป็นบ้านอ๋อแล้วอยู่อำเภออะไร
1: อยู่อำเภอกันทรักครับ
0: โอ้กันทรักเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โจเนาะได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเนาะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่โจกันทรักศรีสะเกษโอ้โหเสียงเขียดแบบชัดมากนะเต็มสองหูทีเดียวธรรมชาติดีเหมือนกันนะฮะงั้นเอานี้ก่อนขอเป็นอันนี้ก่อนขอเป็นใจไม่ด้านพอก่อนแล้วกันเนาะให้เพเบอร์เดย์ให้กับพี่แชมป์ก่อนนะครับเนาะสายแก่ใจของอริสมันนะมาเปิดอริสมันก่อนมานะอริสมันพงเรืองรองรออมฮอนนะฮะโปเต้โปแต้โอ้ยเกิดอะไรขึ้นโปเต้ส่งข่าวมานะฮะลพบุรีเหรอฮะเวลา2ทุ่มเมื่อกี้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ชุมชนวัดสิริสัมพันธ์นนทบุรีโอ้ฝนตกหนักเลยแล้วฝนมันตกไหมฮะไฟไหม้หนักเลยโปเต้ส่งภาพให้ดูนะฮะพี่เคเพชรบอกว่าบวกครับเชียร์สวิตตามหงร่อนเมื่อคืนโอ้เมื่อคืนนี้ได้โชคตามน้องหงร่อนเหรอฮะขอบคุณหงร่อนและการที่ชี้เป้านะฮะชี้เป้าขอเพลงสัมมาเรเทเมานะฮะยังโอมเหมือนเดิมนะฮะอันนี้พี่เคียวเพชรนะฮะทักทายพี่เอ็มอันวาสีด้วยนะครับขอเพลงมาแล้วใช่ไหมพี่เอ็มขอเพลงอะไรมาพี่เอ็มอันวาสีพระจันทร์สีน้ำเงินนะฮะเติ้ลตะวันจรุจินดานะครั

0: ป็นเพลงของอริสมันอรันสมิธนะครับสำหรับเพลงนี้เพลงที่มีชื่อว่าใจไม่ด้านพอนะใจไม่ด้านพอนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับใจไม่ด้านพอไม่ด้านพอ 5,000 นะสิพี่โอส่งภาพน้องแมวมา1ตัวตัวใหญ่เบิ่มเทิมทีเดียวนะฮะแมวใหญ่แมวหลวงฮะแมวหญิงรู้ว่าจะถ่ายรูปหันหน้าหลบตลอดเลยเดี๋ยวโบกเลยนะครับมีสายเข้ามาครับทักทายหน้าไมค์กันดีกว่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีขอรับพี่วินวันนี้มีเรื่องจะเมาท์มอยด้วยนะขอรับ
0: เรื่องอะไรขอรับ
1: เมื่อวานนางก็มานะตามที่นางสันนิษฐานเป๊ะนะที่นางบอกไปเลยเนี่ยมันไม่น่าแต่นางไม่กล้าเปิดเนื้อเปิดตัวเปิดหน้าเปิดตาเดี๋ยวโต๊ะตามหาแน่
0: อ๋อเหรอเออ
1: ใช่ตั้งแต่เนี่ยผมฟังตั้งแต่นางโทรเข้าหน้าไมค์โทรมาแจ้งนู่นนี่นั่นนะมันเป็นไปตามที่นางบอกหรอทุกคู่เลยอ่ะ
0: เอ๊ะทำไมเป็นงั้นน่ะงงมากเลย
1: เออมันเป็นมันเพราะฟุกหรือว่าอะไร
0: มัน
1: หรือว่าเนี่ยผมว่านางน่ะนางต้องโดนแล้วเนี่ยโดนทนเพ่งเล็งแล้วน่ะโต๊ะต้องมีแบบเจ้ามือตามหาแล้วล่ะ
0: คิดว่าเนาะ
1: แนะนำเลยนะนี่ผมแนะนำเลยว่าคุณจงจ้างบริการเป็นรปภ.ส่วนตัวโดยเฉพาะพี่ชัยจ้างพี่ชัยมาเฝ้าเลยหน้าบ้านหน้าร้านอะไรก็แล้วแต่กว่าใครจะมาทำร้ายน้องหงร่อนใช่ป่ะ
0: จ้างพี่เสกได้ไหม
1: พวกโตมาเนี่ยใช่แล้วพี่กว่าจะคุยกับกว่าจะคุยพี่ใหม่รู้เรื่องจะน้องหงร่อนอยู่ไหมน้องหงร่อนจะตัวก่อนกว่าจะคุยพี่ใหม่เสร็จอ่ะประมาณเฮ้ยกว่าจะคุยกับพี่
0: แชมป
1: ์ประมาณชั่วโมงนึงอ่ะ
0: พี่แชมป์พี่แชมป
1: ์ขอแชมป์จะพี่ใหม่ให้เฝ้าประตูหลังพาหนี
0: เออ
1: ส่วนพี่ชายอ่ะพี่แชมป์พี่ชายหรือพี่แชมป
0: ์อ๋อแชมป์แชมป์
1: พี่แชมป์มันที่ติดห่างอ่ะต้องเฝ้าประตูหน้าเพราะว่าถ้าใครมาถามหาหงร่อนแล้วคุยกันกว่าจะรู้เรื่องอ่ะติดด้วยความที่ติดห่างมันนานไงใช่ป่ะ
0: เข้าใจ
1: หนีไปก่อนเนี่ยให้พี่ใหม่เฝ้าประตูหลังเฝ้าหลังบ้านพาหนีไปก่อนเลย
0: พี่ใหม่จะพลิ้ว
1: นู่นหนักกว่า
0: อืม
1: ใช่ใช่กว่าจะคุยกับพี่แชมป์รู้เรื่องอ่ะพอดีน้องหงร่อนไปถึงเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว
0: น้องหงร่อนกับพี่แชมป์นี่แกพลิ้วอยู่แล้วเออพี่แชมป์บอกพี่ใหม่แกพลิ้วอยู่แล้ว
1: พี่ใหม่ของร่อนกับของร่อนกับพี่ใหม่นะต้องแบบใหม่ต้องไปรอพอเฝ้าประตูหลังพาหงร่อนหนีส่วนพี่แชมป์เนี่ยต้องดักประตูหน้าเขามาใครมามันก็คุยกับพี่แชมป์ก่อนพอจะคุยรู้เรื่องอ่ะน้องของร่อนหนีไปถึงเชียงใหม่เรียบร้อย
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ป่ะ
0: เรียบร้อยครับ
1: พอต้องตามหานี่เอาเฉพาะ 3-4 วันที่ 3-4 วันที่ผ่านมานี้นะเป็นไปตามที่นางบอกเป๊ะหมดเลย
0: เอเนาะแปลกจริงๆคนนี
1: ้
0: เออ
1: แสดงว่าเขาต้องใช้วิชาได้สักอย่างอ่ะผมว่านะ
0: วิชามารสักอย่างแหละ
1: ใช่ก็ถ้าวิชามารเลยคือต่อจากอริสมันเลย
0: น่าคุยดีอาจารย์เพลงอะไร
1: ขอวิชามารแล้วขอรับต่อเลยเปิดเลยทันทีเลยเดี๋ยวนี้เลย
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้นะฮะ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบคุณมากขอรับครับ
1: ขอรับ
0: พี่เสกก็บอกว่าน้องของร้อนนี่เขาเป็นคนที่อยู่ในวงการอะไรนะวงการพนันฟุตบอลนะฮะวงการสีเทาสีมืดสีมัวนะฮะต้องมีบอดี้การ์ดนะฮะจ้างพี่แชมป์คนหนึ่งจ้างพี่ใหม่เฝ้าป้อมคนหนึ่งนะพี่ใหม่นี่เขาพลิ้วอยู่แล้วพี่ใหม่นี่เขาเป็นนักบอลนะจะบอกให้ฟังยิ่งที่เขาชอบโทรศัพท์มาแซวน้องของร้อนเขาเป็นนักบอลจริงๆเป็นใน Facebook แล้วภาพเก่าๆเขาเป็นนักฟุตบอลเป็นผู้ตัดสินด้วยนะครับแล้วก็เล่นเองด้วยนะฮะเป็นคนตัวร่างเล็กเป็นคนพริ้วเออนะฮะส่วนพี่แชมป์นี่น่าจะไม่ไหวนะฮะหนักหัวตัวเองนะฮะต้องถอดหัวออกก่อนนะฮะถอดหัวกระสือออกก่อนนะพี่แชมป์นะถอดออกไม่ใช่เลยนะฮะเดี๋ยวมันจะติดอ่างนะแต่ละคนนะฮะอ๋อเมื่อกี้โจ้ใจละเมอใช่ไหมที่โทรศัพท์มาเมื่อกี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะโจ้ใจละเมอนะฮะที่ว่าศรีสะเกษนะนะครับอ่ะเดี๋ยวให้พิเศษก่อนก็ได้ขอลัดคิวให้พิเศษก่อนมันจะได้ต่อกันได้วิชามารใช่ไหมครับคงเป็นวิชามารนะฮะนายหนุ่มครับนายหนุ่มเคยถอดหัวไหมฮะตั้งแต่เปิดสนามวันแรกก็ถูกโดนช้ำ5 เพาเลยยิงปารากวัยไป4-1นะฮะอันนี้พี่โอบอกเอาไว้มาวิชามารกันน้องของร้อนเขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะฮะเป็นผู้หญิงอะไรชอบเล่นบอลงงมากเลยนะวอนบินนะครับบักลาเสื้อผ้าไข่ย้อย 7K นะครับ

ขาบอกว่าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตนะฮะนี่คือเพลงของพี่เท่นะครับวิชามานนะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันในช่วงนี้เลยนะฮะคงเป็นวิชามานเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันต่อแล้วกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับชิคๆกันกับคืนวันสบายๆวันศุกร์วันนี้นะครับมาพี่เซเว่นเครอนานแล้วใช่ไหม PAP

พลงชิคๆในช่วงนี้เลยนะครับนี่คือ PAP นะครับก็บอกว่าเลยนะสาแก่ใจมาเปิดเพลงเพราะกันต่อช่วงนี้นะครับตอนนี้4:30 นจะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรไหมตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณฟังส่งมาอยู่ในค่ำคืนนี้เลยนะครับมีเพลงของเอจิรากรเมื่อกี้โทรศัพท์มาหน้าไมค์ใช่ไหมบอกอยากจะฟังเพลงนะฮะแอมมีสายเข้ามานะฮะน้ำบอกว่านอนรอเพลงอยู่นะฮะดีเจขารอแป๊บนึงยายน้ำยายน้ำเปิดผ่านทีวีจอใหญ่อยู่นะฮะเดี๋ยวขอรับสายนี้ก่อนนะจ๊ะเอาวางไปแล้ววางไปแล้วก็ตัดไปนะจ๊ะแหมวันนี้บรรยากาศโซนภาคกลางฝนกระหน่ำซัมเมอร์เซลนะครับนี่เดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงก่อนที่คุณฟังส่งมาลงมาคุยกันนะครับในแชทลงมาคุยกันได้เลย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าระหว่างเราสองคนแห่งกันจากพี่เอจิรากรนะฮะเรามาทักกันช่วงนี้ตอนนี้ขอเช็คอากาศอีกแป๊บนึงนะฮะตอนนี้4ทุ่ม42นาทีทักทายเมื่อกี้สากัจจาเข้ามาด้วยเนาะเมื่อกี้สากัจจาโผล่มาลืมทักนั่นหลายๆคนนะฮะใครมาถึงแล้วยังไม่ทักอย่าว่ากันนะฮะตอนนี้กลุ่มฝนยังคงกระจายตัวในส่วนของภาคกลางนะครับเหมือนเดิมกรุงเทพมหานครคือใช่หมดเลยภาคกลางใช่หมดเลยนะฮะที่เราให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ทุกจังหวัดเลยแต่ภาคตะวันออกเบาลงนะครับสัตหีบชลบุรีนี่พวกนี้ไม่มีแต่กรุงเทพมหานครส่วนยังมีอยู่ปราจีนตกหนักเลยที่ออนสีอยู่นะครับนะกระจายกันไปส่วนทางอุบลไม่มีนะทักทายยายทองด้วยเมื่อกี้โชว์เบอร์เข้ามายายทองจากบุญธริกนะครับมีเพลงจากมินตราให้ฟังด้วยนะฮะของน้องของรอดเมื่อกี้กรดน้ำตาพระจันทร์เสด็จเงินจากต้นตะวันครับฉันมันก็มิดก็ดีได้แค่นี้ของยายน้ำเด็ดอุดมนะครับรวมไปถึงสามเณรเทเมาด้วยของยังโอมปริญญาไก่ตีของเมฆอภิสิทธิ์นะครับที่ขอมาเต้ยปลาไหลเขียนไว้บนหน้าผากจากไอ้น้ำด้วยในคำรวมถึงเพลงรุกคาดใช่ไหมเพลงเก่าล็อกหนึ่งเพลงแล้วก็มี2 วัน 2 ราตรีด้วยนะครับที่เตรียมเอาไว้ในคืนนี้นะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ากรวดน้ำตานะครับที่น้องหงร่อนขอมานะฮะแหมจะกรวดน้ำตาให้ใครน้องหงร่อนช่วงนี้พี่ใหม่ไม่ได้มาฟังนะหายไปเลยอ่ะน่าจะวุ่นวายอยู่นะฮะแอมน้องหงร่อนบอกว่าดีเจคะเมื่อกี้พี่เสกแซวบอกว่าไงนะให้พี่แชมป์เฝ้าหน้าร้านให้พี่ใหม่เฝ้าหลังร้านและพี่เสกร่อนเนี่ยจะเฝ้าจะดูแลส่วนไหนของน้องหงร่อนหรือคะอุ๊ยพี่เสกแล้วพี่เสกร่อนจะดูแลส่วนไหนของน้องของน้องเลยคะอุ๊ยแรงมากเลยฮะอันนี้นั่งส่งมาจริงๆดีเจวันนี้ไม่ได้พูดเองนะแต่แค่ใส่เสียงอารมณ์เข้าไปเฉยๆแล้วพี่เสกอะฮะจะดูแลส่วนไหนของน้องของน้องดีคะที่แน่ๆนะพี่สนเนี่ยต้องชงเหล้านั้นเน้นแรงๆนะฮะขอแบบแรงๆเลยนะฮะให้น้องของร่อนนะฮะเสียงชัดๆขอกระแทกหูดังแรงๆนะฮะได้นะฮะมาขอสักแก้วกระแทกแล้วกันนะฮะแหมมาขอสักแก้วนี่พี่สนนี่เวลาชงเหล้าทีเนี่ยนึกว่าตีกันนะฮะ เติมโซดา

โอ้โหถ้าจะขนาดนี้นะฮะสรุปว่าเป็นไงแรงได้ใจไหมจ๊ะสะใจจริงๆนะฮะเอามามีสายเข้ามาพี่โอ้มีสายเข้ามาวางอีกละอะไรนะมันจะรับสายระวังพอไม่ต้องโทรมาแล้วนะสายนี้นะเอาแล้วฮะช่วงนี้เดี๋ยวปล่อยเพลงต่อดีกว่าแม่ตอนนี้เราเหลือกี่เพลงเอ่ย1 2 3 4 5 6เพลงนะได้เลยนะจะเหมาะกับเวลาพอดีนะฮะลงมาเซอร์ให้กันช่วงนี้กันละกันนะฮะพี่หนุ่มบอกว่าเมื่อกี้ในพิศนนี่คือเมียบ่นป่ะฮะลางแก้วไปชดเมียป่ะฮะก้องแกงก้องแกงนะฮะอาจจะใช่ก็ได้นะพี่นะเขาอาจจะประชดก็ได้นะใครจะไปรู้เนาะโอ้ถ้าจะลางแก้วขนาดนี้นะวันนี้เนี่ยพี่สนเขามีเมนูใหม่นะฮะอะไรนะเดี๋ยวก็ดูก่อนเขาจะทำเมนูอะไรนะเดี๋ยวก็ดูก่อนเมนูอาหารคืนนี้จะเป็นยำหมูยอแกล้มนะฮะกำลังทำอยู่ตอนที่หายไปนี่คือกำลังจะทำยำหมูยออยู่กำลังขยำหมูอยู่นะฮะอ่ะว่ากันไปพระจันทร์สีน้ำเงินนะครับอ่ะทักทายคุณผักด้วยนะฮะโอ้คุณผักหายหน้าไปนานมากคุณผักหายไปไหนมาฮะบอกนะว่าหาไม่มีแฟนมานะ

ระจันทร์สีน้ำเงินนะครับนี่คือเพลงจากเติ้ลตะวันจารุจินดาเพลงนี้เพราะดีนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับฟังเพลงกันไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็ละกันกับคืนวันสบายๆนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์เนาะหยุดพักผ่อนกันนะครับสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์คาดว่าก็น่าจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศไทยนะฮะกระจัดกระจายกันไปเพราะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับปีนี้กรมอุตุบอกว่าฝนจะไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วนะครับก็คือตกปกตินั่นแหละนะฮะก็รอติดตามต่อไปแล้วกันนะนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงที่ยายน้ำขอมาเมื่อกี้ฉันมันก็ได้แค่นี้ใช่ไหมมาเพลง AI ครับที่ส่งไว้นี่ฮะเมื่อกี้โมจิซายุริที่ไปแล้วใช่ไหมไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าอยู่ส่งสติกเกอร์มาหนึ่งครั้งถ้าไม่อยู่ดีเจก็จะข้ามเพลงเลยนะใครจะฝากเสียงร้องฝากมาเลยคุณผักจะฝากเสียงร้องไหมถ้าฝากก็ส่งมาเลยเดี๋ยวให้ไปจกเอานะฮะโปเต้เอาวีซีคุณผักมันสิหายไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวไปจกคุณผักสักเพลงน่าจะดีเหมือนกันแม่โอ้คุณผักนี่มาตั้งแต่เพลง AI ยังไม่มีเลยนะโปเต้เนาะตั้งแต่สมัยเพลง AI ยังไม่มีเลยอ่ะแล้วก็หายไปเลยนะฮะจนกระทั่งเพลง AI ระบาดณเวลานี้นะครับ

อันนี้นะพูดความจริงนะออยอารมณ์ออยป้าออยนะฮะนิจวินนะเวลาเปิดเพลงนี้เมื่อไหร่แล้วมันมีภาพไอเอไอนี้ขึ้นมาออยบนหน้าจอเห็นป่ะภาพไอเนี่ยนึกถึงออยอารมณ์ตลอดเลยยายออยอารมณ์ก็ใช้ภาพนี้เหมือนกันในสมัยก่อนออยเมื่อก่อนก็ใช้แอปทำหน้าตัวเองเห็นป่ะหน้าเหมือนกันป่ะเหมือนนะออยอารมณ์เห็นไหมบนหน้าจอนะครับเป็นภาพออยที่ทำไว้เมื่อสมัยนั้นนะเมื่อหลายปีก่อนนะครับและภาพเอไอภาพเนี่ยมันก็ดันไปเหมือนยายออยด้วยเห็นป่ะเห็นภาพที่มันนึกถึงยายออยตลอดเลยแต่ตลกดีเหมือนกันนะฮะก็เป็นเพลงประจำตัวด้วยว่า AI ออยมันก็ชอบเพลง AI เหมือนกันใช่ไหมครับโจ้เจลเมอร์โจ้เจลเมอร์นี่เป็นแฟนออยนะอุ้ยแฟนเหรอครับอุ้ยเป็นแฟนหรอออยบอกว่าหาแกงเอามันจริงไม่ออยเธอตัวเองดูสิเหมือนอ่ะดูตาดิแดงๆเห็นปะเหมือนนะฮะเอาซะเหมือนทีเดียวโอ้โหนะครับอ่ะสมัครทายกันช่วงนี้กันกับเพลงนี้คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับ5ทุ่มไปแล้วตอนนี้เอาทนายหนุ่มว่าไงทนายหนุ่มทนายหนุ่มว่าช่วงนี้นี่โอ้โหตั้งแต่ออกรายการโหนกระแสนี่กระแสดีมากนะฮะทนายคนดังไม่หยุดไม่ได้หย่อนเลยครับดีเจพรุ่งนี้มีงานอีกแล้ววันอาทิตย์ประชุมโรงเรียนไม่ได้ไปต้องไปงานศพอีกเขาเชิญไปใช่ไหมทำไงได้ครับเป็นทนายคนดังไปแล้วนี่แค่ออกรายการโหนกระแสแป๊บเดียวเองนะปัดโทนะฮะเพราะที่ไปออกและตายเรียบทีเดียวล่าสุดนี้ข่าวที่ตั้งทองกับนักร้องเนี่ยตายไปเลยรายการนี้อย่าไปคือเอาไงจริงรายการโหนกระแสนะคือถ้าใครไม่ปังจริงหรือว่าไม่เค้าว่าดวงเค้าเรียกไงดวงไม่แรงจริงอย่าไปนะฮะไปปุ๊บนี่คือทุกอย่างเนี่ยคือถ้ากระแสดีคือดีเลยกระแสลบคือตายไปเลยจบจือไปเลยเออนะมันมี2แบบคือถ้ากระแสพุ่งคือไปเลยแต่ถ้าว่าถ้าชิบหายก็ชิบหายเลยนะฮะมี2แบบนะฮะประมาณนั้นเลยทีเดียวนะฮะพี่โอ๋ว่าต้องดังกว่านี้ครับต้องแบบทนายตั้มครับอ๋อทนายตั้มพี่โอ๋ครับพี่หนุ่มครับพี่ผมต้องมีวีรกรรมแบบทนายตั้มนะขโมยเงินชาวบ้านยอกทรัพย์เนี่ยต้องทำแบบนั้นนะเป็นไอดอลเลยทนายตั้มนะแกงหลายเรื่องพร้อมๆกันนะเต็มคาราเบลมาแล้วนะฮะมาเปิดเพลงต่อดีกว่าเร็วๆยังไม่จบเลยเนี่ยค้างหลายเพลงเลยเมื่อกี้มีคุณฟังขอยังอมเข้ามาออยนะเพลงที่มีชื่อว่า Summer Rain Hey Mao นะอยากฟังใช่ไหมเซียนพันจอกว่า7ปี7ปีแล้วหรอโหทำไมมันดูแป๊บเดียวเองเนาะ

งเพลงชิลนะครับจากนี่เลยนะครับยังโอมครับยังโอมนี่ส่งมานะฮะเรามาคุยกันช่วงนี้กันละกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะปริมี่มาละปอมอปริมี่นะฮะเมื่อกี้พูดถึงรายการโหนกระแสนะคุณผู้ฟังฮะต้องบอกว่าเป็นรายการหนึ่งที่คือถ้าคุณฟังไปแล้วปังคือปังนะถ้าดีคือดีคือถ้าลบคือลบไปเลยจบไปเลยอย่างกรณีของลำไยเนี่ยนะฮะคือเขาจะเอากระแสที่มันเป็นกระแสจริงๆกระแสด้านลบด้านบวกเรื่องผัวเรื่องเมียอย่างเนาะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องคดีต่างๆไปออกรายการนะฮะหลายคนถามว่าหนุ่มกัญชัยเนี่ยยังไงนะฮะจริงๆหนุ่มกัญชัยนี่ก็เป็นคนที่อยู่ในวงการมานานมากนะนะฮะพี่หนุ่มกัญชัยนี่อายุ50แล้วนะ50กว่าแล้วเนาะ6แล้วยังไม่แน่ใจนะฮะแต่ยังดูหนุ่มอยู่เลยนะนะครับแต่เขาเป็นคนที่มีความสามารถด้านฝีปากด้านการพูดคุยนะฮะล่าสุดก็เห็นมีกระแสนี่ใช่ไหมฮะกับอะไรนะอะไรตุ๊ดรีวิวนั่นน่ะอันนั้นก็ออกมาฟาดเหมือนกันนะฮะคืออย่าไปมีเรื่องกับแกนะถ้าแกโหดเลยนะแกโหดเลยนะจัดตักจัดเต็มทีเดียวนะฮะแหมคือหนกระแสเนี่ยจะไม่คุยเรื่องการเมืองนะครับแต่มันจะมีพวกคนการเมืองบางกลุ่มนะที่จะเอาอยากจะให้หนุ่มกัญชัยเขาคุยเรื่องการเมืองแต่สไตล์รายการเขาไม่ใช่รายการการเมืองไงนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่กระแสมันไม่ใช่รายการโหนการเมืองนะฮะก็มีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มบอกว่าทำไมไม่คุยเรื่องการเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งรายการการเมืองก็มีเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะคุยเรื่องชาวบ้านเรื่องชาวบ้านทั่วไปนะฮะนะครับหมอบีก็เคยไปนั่งมาแล้วใช่ไหมหมอบีที่เข้าคุกนะฮะลองคุณฟังลองนับดูซิว่าใครไปออกรายการโหนกระแสแล้วเข้าคุกไปแล้วบ้างทนายตั้มนะหมอบีใครอีกนับช่วยกันนับสิแล้วก็ไปเรือนจำโดยเจตักกับป่าเบียนี่ก็เข้าคุกไปแล้วนะฮะบอสแต่ละคนนะฮะโอ้โหคือใครได้ไปนั่งดีนะพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มมันได้ไปในสตูดิโอช่อง3นะฮะแค่โฟนอินไปออกรายการโหนกระแสนะฮะถ้าพี่หนุ่มไปนั่งอยู่ในเก้าอี้รายการโหนกระแสช่อง3ดีบดีนู้นนะฮะเรือนจำกลางเชียงใหม่นะฮะได้ถือถุงโอนเลี้ยงไปหาทนายหนุ่มนะฮะโอ้โชคดีแค่ไหนเนาะอาจารย์อันนั้นอะไรนะอาจารย์ที่ลำพูนตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วพี่อาจารย์ลำพูนนะฮะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าโดนคดีความถึงอย่างไรบ้างแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันนะฮะซายุริโมจิวันนี้เจ๊อย่าลืมเพลงของซายุริโมจิด้วยกันละกันนะฮะดื้อบอกว่าไม่ใช่ดื้อสิออยบอกว่าดีเจวินไลต่อไปไม่มีประเด็นสิออยไม่มีประเด็นมันไม่ไปออกหรอกมันต้องมีประเด็นก่อนไข่เค็มนะฮะอย่าให้ดีเจวินไปลงชื่อเยี่ยมทนายหนุ่มนะฮะแล้วก็ส่งโอเลี้ยงบ้างนะฮะทุกคนครับตอนนี้ดีเจวินก็วันนี้มีโอกาสได้ไปเรือนจำกลางเชียงใหม่นะไปเยี่ยมทนายหนุ่มมานะครับก็ปรากฏว่าวันนี้สีหน้าคือเศร้าสลดมากเลยนะฮะก็รอวันออกมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีคนหนึ่งเสกโลโซพี่เสกนี่ไม่เคยออกนะฮะไม่เคยมีนะฮะพี่เสกนี่รู้สึกว่าวันที่23จะได้ออกจากเรือนจำแล้วนะเสกโลโซเดี๋ยวรอการกลับมานะฮะพี่เสกโลโซหลายคนเป็น FC ใช่ไหมครับรอติดตามผลงานเดี๋ยวออกมาคงจะได้ทำเพลงต่างๆนะให้ได้ฟังการสดเสกโลโซนะนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงจะมีเดี๋ยวก่อนนะพี่หนูว่าไม่ไปครับทำไมไม่ไปพี่นะฮะเดี๋ยวจะมีเพลงของโอลิเวียนะครับโอลิเวียดีนะครับ So Easy นะฮะให้ฟังเพลงสากลเมื่อกี้ขอมาจากซายุริโมจินะเพลงนี้นะเดี๋ยวจะเปิดให้ในห้าหนึ่งเพลงนี่ไหนดูเพลงสิเดี๋ยวจะเปิดให้เต็มเพลงสักครู่หนึ่งนะครับอะไรในเพลงที่ขอเมื่อกี้ Night Bird เหรอนกกลางคืนท่านหนุ่มบอกว่าอยู่บ้านห้ามรับแขกครับดิเจแขกอาบังเหรอฮะห้ามรับแขกเดี๋ยวจะเปิดเพลงเต็มเพลงให้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปเพลงสากลมี2เพลงนะฮะที่ขอไว้เมื่อกี้เพลงฝรั่งนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงของเมฆอภิสิทธิ์ก่อนนะฮะเพลงนี้มีชื่อว่าปริญญาไก่ตีเหรอเป็นเพลงแนวสไตล์อินดี้อีสานลูกทุ่ง1เพลงขั้นกลางก่อนเดี๋ยวจะมาเปิดเพลงฝรั่งให้ฟังพี่หนุ่มว่าแกงหนักมากคืนนี้มาฟังเมฆอภิสิทธิ์ก่อนแล้วกันครับเมฆอภิสิทธิ์นะครับเพลงนี้เลยหลายอารมณ์เพลงมากปรับอารมณ์ไม่ทันตอนนี้นะฮะมิทวัฒน์มาแล้วนะฮะมาคุงรอฟังเพลงลูกคาดลูกคาดมันไม่ใช่ลูกคาดอันนั้นมาคุงมันไม่ใช่ลูกคาดที่เป็นหนังละครช่อง7นะมันเป็นลูกคาดอีกอันหนึ่งนะฮะขอใครขอเพลงบ้านเกิด

ี่คือเพลงของเมฆอภิสิทธิ์นะครับนะปริญญาไก่ตีใช่ไหมก็คือออกโรงเรียนเนี่ยเรียนไม่จบต้องเอาไก่เป็นแรกออกนะฮะโอ้โหเขาช่างเปรียบเลยนะนะฮะพี่บอกว่าดีใจครับเมื่อกี้พูดถึงโขนกระแสเนี่ยนึกถึงสมัยการจอมพลังสมัยก่อนตัวเล็กๆเมื่อก่อนก็ทำบะหมี่ใช่ไหมการจอมพลังเนาะบะหมี่การจอมพลังนะฮะอันนี้ก็หาแสงเหมือนกันนะฮะทนายหนุ่มส่งภาพมานะฮะอ๋อนี่ไงอาจารย์บ้านอาจารย์ไพศาลนะฮะตอนนี้งดรับแขกนะฮะทนายหนุ่มก็โผล่มาเหมือนกันนะฮะเอานะครับพี่สนวันดีเจครับนี่พี่สนวันดีเจครับขอหนึ่งแก้วเดี๋ยวก่อนจะฟังเพลงฝรั่งขอเปิดขอหนึ่งแก้วให้แฟนรายการ BP Radio พี่โอดีเจวินส่งอันนี้ให้ดูทนายหนุ่มนะยืนคู่กับผู้ต้องหานะฮะให้ดูแน่ทนายหนุ่มนะฮะส่งภาพมาให้ดูนะฮะพี่สนว่าดีเจครับวันนี้มีเมนูคืนนี้พิเศษเลยเป็นเมนูอะไรนะยำหมูยอโอ้โหน่ากินมากเลยพี่ยำหมูยอนะจานเบิ่มเทิมที่เรามาในถ้วยใหญ่ๆเลยนะฮะพี่สนว่าดีเจครับขอหนึ่งแก้วมาอีกหนึ่งแก้วให้กับสมาชิกบีพีเรโดทุกคนที่กำลังฟังอยู่นี่นี่อ่ะยำนะฮะอันนี้คือกำลังทำยำนะกำลังเติมน้ำยำนะฮะกำลังเอาหมูยอมาใส่แล้วก็คนให้เข้ากันนี่นี่ทำเมนูเป็นรายการครัวคุณสนนะคือนี่นะครัวคุณสนนะฮะนี่เห็นไหมเป็นพ่อครัวนะฮะเป็นนักชิมเหล้านะฮะครบเลยทีเดียวนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงฝรั่งให้ฟังแล้วมาขอเพลงสากล2เพลงนะครับเมื่อกี้ขอไว้นะฮะสากล2เพลงที่ขอไว้เมื่อกี้นะครับเพลงนี้มีชื่อว่า So Easy ครับ Olivia Dean นะครับอีกหนึ่งเพลงครับ Night Birds นะครับเพลงนี้ขอไว้มาขอเพลงฝรั่ง2เพลงมาขอเพลงสากล2เพลงนะจ๊ะเมื่อกี้ฟังเพลงอินดี้อีสานลูกทุ่งไปแล้วเพลงชิลมากเลยอ่ะชิลเหลือเกิน

เออนี่นะเพลงบ้านเกิดใครอะฮะปล่อยว่าเพลงบ้านเกิดเลยค่ะนึกถึงสมัยหน้าห้านหมอลำนะฮะทำไมฮะบ้านข้างๆได้ผัวฝรั่งหรือออยฮะเปิดเพลงฝรั่งนึกถึงบ้านเกิดนะแหมอ่ะตอนนี้ห้าทุ่มยี่สิบนาทีนะครับคุณฟังมาว่ากันไปนะฮะเนี่ยเพลงเนี้ยไซรีบขอมาเพลงเหมือนเพลงประกวดเดินแบบสักอย่างอะว่าไหมเนี่ยเพลงเนี้ยชอบหาเพลงแปลกๆว่าดีเจเปิดอะเราดูดนตรีสิ

พลงชิลมากเลยเนี่ยนะเพลงชิลมากเลยออยว่าเพลงนี้เหมือนเพลงเต้นอาโกโก้เลยออยเคยเต้นอาโกโก้เหรอไหนเต้นยังไงเต้นดูหน่อยแล้วเต้นยังไงเต้นให้ดูหน่อยแล้วแหมเพลงชิลมากเลยนะเหมือนเพลงประกวดเดินแบบสักอย่างไอ้คุณผักอ่ะและนี่คือ20ผู้เข้าประกวดหมายเลขในค่ำคืนนี้นะครับของการประกวดมิสอะไรดีมิสนครปฐมในคืนนี้ขอเสียงปรบมือด้วยแล้วกันนะครับซึ่งผู้เข้าประกวดทั้ง20คนนะก็จะเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณวิทวัฒน์นะครับผู้จัดกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัทไก่เนื้อนะครับขึ้นมอบรางวัลให้กับผู้เข้าประกวดในคืนนี้ด้วยนะครับเหมือนมากเลยเนาะเหมือนกำลังอยู่ในพิธีประกวดสักอย่างนะคุณวิทวัฒน์นะครับกรรมการบริหารจัดการบริษัทไก่เนื้อนะฮะจะได้มอบมงกุฎพร้อมสายสะพายให้กับผู้เข้าประกวดในคืนนี้ครับชมพู่พอได้บ้างเนาะครับยังค้างเพลงอยู่ใช่ไหมมีของไอ้น้ำที่ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมฮะไอ้น้ำหน่อยเพลงเมื่อกี้นะครับเพลงฝรั่งเมื่อกี้ก่อนหน้านี่นะเพลงอันนี้ชื่อเพลงว่า Night Bird นะครับ Night Bird แปลว่านกกลางคืนใช่ไหมฮะครับส่วนเพลงเมื่อกี้ที่เปิดไปมันเป็นเพลงแบบสนุกสนุกชิลๆนะของโอลิเวียเมื่อกี้มันเพลงแบบเพลงอาฟิลประมาณว่าเธอเข้ามาหาฉันสิเหมือนกับเป็นเพลงอ่อยอะเมื่อกี้เพลงอ่อยอะเพลงอ่อยนะมอบไก่ให้1ตัวกับผู้เข้าประกวดในคืนนี้นะครับเดี๋ยวดูมีเพลงค้างอยู่อะไรนะเมื่อกี้นะอ๋อผีเสื้อลาตีมั้ยจะได้เข้ากับเพลงเมื่อกี้เออได้ผีเสื้อลาตีก็ได้อ่ะเมื่อกี้ไนท์เบิร์ดนะฮะพรุ่งนี้นายหนุ่มนะครับจะไปว่าความที่ลำพูนนะฮะคดีภูเก็ต35ล้านจริงดิรายงานไปกับบรรณาพี่นายหนุ่มนะสักเพลงดีกว่านะครับเพลงนี้ฮะผีเสื้อราตรีเพลงนี้ออกมาตอนมาร์คคงอายุได้2ขวบนะครับ

2022ราตรีนะฮะขอสนุกสนานกันสัก 2-3 เพลงเลยกันช่วงนี้นะครับตอนนี้5ทุ่มครึ่งนะฮะจะฟังอุโน่เหล่าทองหรอเดี๋ยวแป๊บนึงเอาแค่สดก่อนมีอยากฟังใช่ไหมฮะตะกี้ใครขออันนี้มาป่ะยังอยู่ไหมฮะ8ไม้เท้าหนียังอยู่ไหมครับที่เพลงหนี8ไม้เท้ายังอยู่ไหมเอ่ยถ้าอยู่แจ้งว่าอยู่นะจะเปิดให้ฟังนะครับในแชทเลยก็แค่ความโสดในใครโสดบ้างคืนนี้

ก้าวคุณผู้ชมอะไรอ่ะจะยิ่งสั่งก็แบบจะเชียร์กินกินไม่ได้กินไปสิป้าจะมาหลอกคุณผู้ชมรู้ป่ะเนี่ยคุณผู้ชมรู้ป่ะไม่รู้ดูอีกแล้วมึงสารแน่อีกแล้วไปตามสองคนอีกแล้วมึง

นั่น เสียงอะไรเนี่ยเสียงแมวเหรอโอ้นี่คือเพลงของอุโน่เหลาทองนะฮะศิลปินที่อยู่ดีก็มีกระแสมาในโซเชียลเฉยเลยนะฮะงงกับเพลงเขาเหมือนกันนะแต่ก็สนุกดีเหมือนกันยาอันอะไรยาเหรอฮะอุโน่เหลาทองนี่เวอร์ชันร้องสดนะฮะอยู่ดีก็เป็นกระแสออกมาแม้ถ้าแบบหน้าตาไม่ดีก็คงไม่ดังนะฮะถ้าเป็นเพลงทั่วๆไปแบบศิลปินหน้าตาแบบกะหลกกะลาคงไม่ดังหรอกอันนี้มันได้กันที่หน้าเขานะนะฮะเอาละครับนี่คือหนึ่งเพลงแปลกและกันที่เปิดให้ฟังในค่ำคืนนี้นะจ๊ะนะฮะยังค้างเพลงอยู่นะเมื่อกี้มีของไอ้น้ำเนาะแล้วก็รุกข้าดใช่ไหมสองเพลงที่ขอไว้นะฮะตอนนี้ห้าทุ่ม38 นาทีนะครับนั่งฟังเพลงสบายๆกันในช่วงเวลาค่ำคืน

ลยนะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันทักทายพี่ดวงได้เลยนะฮะพี่ดวงมาแล้วพี่ดวงมานี่ใครจะส่งเสียงร้องมาส่งมาเลยจ้ะเดี๋ยวคืนนี้เหมือนเดิมน้องร้องซ่อนแอบช่วงเที่ยงคืนนะฮะเดี๋ยวใช้ DJ จกมาใครจะฝากมาได้เลยนะฮะสหกัจจานะฮะปริมมี่ไข่เค็มคุณผักนะฮะลงทักทายกันได้แล้วกันในค่ำคืนนี้เลยนะจ๊ะเอาละเดี๋ยวเปิดเพลงต่อเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงให้หมดก่อนอีก 2-3 เพลงนะครับมิกกี้ลูกคาดเหรอฮะเพลงอะไรเนี่ยมันเป็นเพลงเก่ายุค90นะฮะไม่ใช่ลูกคาดละครช่อง7นะคนละอันกันนะนี่เพลงนี้เลยนะเดี๋ยวมีไอ้น้ำให้ฟังนะครับเคลียร์เพลงก่อนที่คุณฟังส่งไว้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วเมื่อกี้นะครับนี่ดนตรีคลาสสิกมากเลยส่งดีกว่าจบ

เอาละครับลูกคาดกันยื่นคำขาดกันไปเลยในกรณีเพลงลูกคาดเพลงเก่าๆยุค90นะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะพูดถึงลูกคาดเนี่ยนึกถึงกรณีประเด็นที่วันก่อนที่มีประเด็นข่าวเนาะที่อะไรนะวินจะวินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมที่เขามีการมีเรื่องมีราวกับตำรวจตชดที่มีการยิงกันใช่ไหมฮะวันนี้ก็ออกรายการโหนกระแสเหมือนกันนะฮะก็มีการเตือนเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางครั้งที่ก็เรื่องมากเหมือนกันนะก็มีการรวมกลุ่มกันเหมือนกันอย่างพี่โอ้เนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งที่อยู่กับวงการวินหรือวงการของไรเดอร์เนี่ยเขาบอกว่าวินแต่ละคนนิสัยไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าหัวโจกว่าเป็นแบบไหนเขาจะจับกลุ่มคุยกันถ้าไปเจอหัวโจกที่มันก้าวร้าวที่มันโบ๊ะบ้าก็จะเป็นเหมือนกันถ้าเจอวินหัวหน้าที่นิสัยดีหัวโจกมันดีอ่ะก็ดีเหมือนกันอย่างวินบางคนที่เป็นข่าวเขาแล้วที่มีการยิงกันเกิดขึ้นอันนั้นเขาบอกว่าไปเจอวินที่นิสัยไม่ดีนะฮะแต่ว่าทั้งนี้นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับเรื่องราวของความเหมาะสมด้วยการไปทำร้ายหรือว่าการยิงกันก็ถือว่าผิดกฎหมายอยู่ดีต้องมีกฎหมายอยู่นะฮะก็เอาง่ายๆคือก็พอๆกันทั้งสองฝั่งนะจะลุกคาดก็ไม่ได้นะฮะนิสัยไม่ดีนะโทวินอ่ะวินมอเตอร์ไซค์ไม่เคารพก่อนโก่งราคาค่าโดยสารด้วยพี่โอว่าวินห้วยขวางเนี่ยผมรู้จักดีห่างกันไม่ถึงแค่4กิโลอยากเอาระเบิดไปปาเหมือนกันอย่างนั้นเลยเหรอฮะแต่วินบางคนก็ดีนะทำงานหาเลี้ยงครอบครัวส่งลูกเรียนหนังสือซื้อบ้านซื้อรถได้นะฮะพี่โอบอกว่าพี่เคยผมเนี่ยขับวินอยู่สุขุมวิท24ซื้อบ้านนะซื้ออะไรต่างๆลูกเรียนจบทั้ง2คนนะแต่วินนิสัยไม่ดีนะเกะกะและลานชาวบ้านก็มีเหมือนกันมากมาย

ี่ฟังว่าเพลงลูกคาดเนี่ยดีเจมีนิคอมแล้วใช่ไหมมีแล้วพี่มีนิคอมอยู่แล้วทั้งอัลบั้มเลยมาขออีกหนึ่งเพลงเมื่อกี้ค้างไว้ฟังเพลงฟังข่าวด้วยเนาะฟังเพลงฟังข่าวไปด้วยรถจักรวาลให้บอลลงกับไอ้น้ำมารอนานแล้วยังไม่ได้ฟังเลยนะฟังเพลงฟังข่าวไปด้วยวิเคราะห์ข่าวไปด้วยเนาะเขียนไว้บนหน้าผากครับสำหรับเพลงนี้นี่ครับมาใครจะส่งเสียงร้องมาเลยครับไม่มีจะจบมาให้นะสัก3 คนก็ยังดีนักร้องซ่อนแอบในคืนนี้นะครับ

ี้คือเพลงของไอ้น้ำนะครับเพลงที่มีชื่อว่าเขียนไว้บนหน้าผากนะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยละกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับไว้มีกันนอกใกล้จะเข้าเที่ยงคืนแล้วคุณผู้ฟังนะฮะตอนนี้ห้าทุ่มกับอีก48นาทีนะครับYouTube อยู่กันหลายคนอยู่นะฮะปริมี่เฮอสาระวันนี้ไม่เห็นพ่อแม่มาฮะคาราเบลด้วยนะครับลงมาทักทายกันได้แล้วกันเดี๋ยวสักครู่เที่ยงคืนเรามีนักร้องให้ฟัง3ศิลปินวันนี้เตรียมไว้แล้วนะครับจะเป็นใครเดี๋ยวมารอฟังกันว่าจะเป็นใครนะครับตอนนี้มีเพลงใครค้างมาขอเช็คดูแป๊บนึงนะฮะมีเพลงใครค้างบ้างไม่น่าจะมีแล้วนะไม่น่าจะมีแล้วนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของสัปดาห์ยังไม่สุดท้ายนะยังไม่สุดท้ายท้ายสุดนะฮะก็เลยสัปดาห์นิดๆ นะก่อนจะเข้าสู่สิ้นเดือนนะครับมิถุนายนนะฮะมิถุนากรกฎาคมสิงหาช่วงหน้าฝนดูแลสุขภาพด้วยนะครับฝนฟ้ามาบ่อยเหลือเกินช่วงนี้เนาะขอเช็คเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บนึงตอนนี้มีจังหวัดไหนฝนตกบ้างณเวลานี้นะครับที่กำลังฟังกันอยู่ณเวลานี้ใกล้เที่ยงคืนตอนนี้ในเรดาร์ตรวจอากาศยังมีกลุ่มฝนตกอยู่ที่กรุงเทพมหานครคุณฟังพี่โอ้นะฮะกรุงเทพทั้งจังหวัดเลยนะฮะภาคกลางทั้งหมดเลยราชบุรีนครปฐมอยุธยาสุพรรณลพบุรีปราจีนนะครับชลบุรีลากมาถึงแถวพระยาสุรศักดิ์มนตรีแล้วมาอยู่แถวพัทยาแล้วก็หายไปนะครับก็บอกว่าวันนี้โซนภาคกลางกรุงเทพไปเจออ่วมทีเดียวนะครับส่วนทางอุบลต่างๆไม่มีนะฮะทางภาคเหนือก็ไม่มีฝนตกเลยวันนี้นะครับส่วนทางภาคใต้มีปรับปลายกระจายกันไปไม่ได้เยอะมากมายเหมือนทางณเวลานี้กรุงเทพนี่ครับฝนอยู่ยาวเลยนะขอหนึ่งเพลงมั้ยนะหนึ่งเพลงนอกหนึ่งเพลงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาในช่วงท้ายรายการกันก่อนจะเข้านักร้องซ่อนแอบกันช่วงเที่ยงคืนนะครับราตรีตกอยู่ปริมี่บอกเอาไว้

องจังเลยเวอร์ชันนี้นะครับที่พี่ปั๊บร้องเอาไว้กับอิงวรันธรนะฮะชื่อเพลงว่าอารมณ์สีเทาอารมณ์สีเทาอารมณ์มนต์มองๆเนาะอารมณ์มนต์มองๆไหนใครมีอารมณ์มนต์มองบ้างคืนนี้ไม่น่าจะมีมั้งพี่สนครับรีบทำเวลาจะเที่ยงคืนแล้วพี่เอสเก้าพี่สนยังไม่หมดนะฮะ

0: ล้วครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักเธอน้อยลงนะฮะเป็นเวอร์ชันโคเวอร์นะเพราะเลยนะฮะเวอร์ชันนี้นะฮะเสียงแบบกระเซามากนะครับเอาละครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ร้องซ่อนแอบกันนะครับที่คุณผู้ฟังส่งมาในคืนนี้กันนะฮะคุณผู้ฟังในแอปเดียวเอางี้ดีกว่าคนแรกเนี่ยเดี๋ยวจีวินจะให้ฟังพร้อมๆกันในแอปพลิเคชันทาง FM ด้วยนะฮะเดี๋ยวเพลงแรกวันนี้ที่จะเปิดวันนี้มี3เพลงนะครับแต่ว่าคนแรกเนี่ยจะให้ฟังพร้อมๆกันในแอปด้วยทางวิทยุด้วยนะครับแล้วก็ทาง YouTube ด้วยจะได้ฟังเสียงกันพร้อมยังแล้วพร้อมแล้วเราจะเริ่มกันเลยในช่วงเวลาเที่ยงคืนนี้นะครับจะเข้าเที่ยงคืนแล้วยังไม่หลับกันใช่มั้ยยังไม่ง่วงใช่มั้ยแต่คุณว่ายังทำงานกันอยู่ปฏิบัติหน้าที่บางคนนั่งดื่มนั่งชิลอยู่นะครับเค้าเรียกว่าแล้วแต่อิริยาบถที่หลากหลายโอเคมางั้นเดี๋ยวเราเริ่มนักร้องซ่อนแอบดีกว่ากับคนแรกวันนี้ที่ฝากเสียงมาชนิดสนับสนุนโดย True Detect นะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะครับอยากได้ซิมใหม่เบอร์สวยโปรแพ็กเกจดีๆเลือกได้ซิมจาก True Detect ได้เลยครับฝากด้วยแย่
1: จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโก Travel จาก True Detect
0: ซิม Go Travel จาก True Detect นะฮะใครที่ชอบไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆแล้วก็ต้องนี่เลยนะซิม Go Travel ได้เลยนะครับนะมาเรามาฟังนักร้องคนแรกดีกว่าเดี๋ยวให้ฟุ้นฟังทางแอปได้ฟังด้วยสักเพลง2เพลงนะฮะส่วน2เพลงหลังเราให้ใจฟังใน YouTube เนาะเพราะมันเป็นเพลงแหกชาวบ้านนะฮะมาฟังเพลงคนนี้ดีกว่าจะพาไปฟังนักร้องในตำนานที่หายจากวงการไปนานมากเลยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะครับผิดไหม

0: ไม่ได้ฟังเสียงของผักนานมากเลยอ่ะคุณผักผักบุ้งนะฮะปรบมือให้คุณผักด้วยละกันนะจ๊ะโอ้โหไม่ได้ร้องเพลงนานมากอันนี้เป็นเพลงที่ร้องไปก่อนหน้าเลยใช่ไหมฮะคือเป็นเงาเสียงของฟาเรนไฮต์เลยสุดยอดเลยนะปรบมือให้คุณผักด้วยนะนี่คือภาพโปรไฟล์ใหม่นะฮะนี่ภาพ AI ใช่ไหม AI นะ AI AIS นะฮะพี่สนว่าตอนร้องดีแต่ตอนปลายแกว่งนิดนึงไม่เป็นไรครับเพราะว่าเสียงสูงไงพี่เพราะว่ามันเสียงมันสูงมากทีนี้คนร้องธรรมดาก็ไม่ได้ถ้าคนร้องธรรมดาก็ไม่ได้ไม่ไหวมันไม่ได้เสียงมันสูงเกินไปมันต้องแบบนักร้องจริงๆอ่ะต้องแหกปากตอนปลายจะมีแกว่งนิดนึงปรบมือกับผักด้วยนะจ๊ะเสียงดีมากลมอาจจะเริ่มหมดลมอาจจะเริ่มหมดนะจ๊ะแต่ครั้งนี้แบบนี้ก็สุดยอดแล้วนะปล่อยฉันไว้คนเดียวฉันคงจะทนไหวในพี่สนร้องมากใช่พี่สนพี่สนนับเพลงอะไรดีปล่อยหลวงวังสแกงได้ไหมแหมนะครับมันหนึ่งเพลงจากคุณผักนะครับที่ไม่ได้ฟังเสียงนานมากเดี๋ยวคอยสักคนได้ไหมอีกคนนึงเดี๋ยวให้คุณฟังในแอปได้ฟังด้วยเพราะว่าเสียงเพราะเดี๋ยวอีกสองเพลงหลังเราจะให้ฟังเฉพาะในยูทูบเราจะลารายการเนาะงั้นเดี๋ยวเมื่อกี้เราฟังเสียงสูงไปแล้วของสาวเสียงสูงเรามาฟังหนุ่มเสียงต่ำกันบ้างหนุ่มเสียงต่ำวันนี้เขาจะร้องเพลงนี้ให้ฟังอ่ะมาม
1: ีใครรักเขาไปแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวบ้าง
0: มีใครรักเขาไปแล้วที่ไม่รู้ตัวบ้างเอ่ยนะ
1: ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ไม่เข้าใจสักทีในความต้องการความรักเอ่ยฉันบอกผ่านเหมือนไม่มีอยู่จริงและฉันคิดว่ามัน

ยเพราะจังเลยปรบมือกับพี่ฟองด้วยเลยกันนะฮะขอนใจก็ไม่ทันแล้วนะฮะเสียงละมุนมากเลยนะฮะพี่ฟองนี่ชอบเสียงที่เป็นคนที่มีปลายเสียงเนาะเป็นคนที่มีลูกคออ่ะเออโปเต้มันไม่มีลูกคอบ้างฮะถอนใจก็ไม่ทันแล้วก็จะมีตอนท้ายตอนปลายอย่างเงี้ยซึ่งเป็นความพิเศษเฉพาะพี่ฟองคนอื่นจะไม่มีนะฮะสองเพลงแรกเพราะเลยเปิดด้วยสาวเสียงสูงเปิดด้วยหนุ่มเสียงละมุนนะฮะแหมนักร้องแต่ละคนเสียงดีอันนี้วันนี้ให้คุณได้ฟังใน FM ในแอปได้ฟังด้วยจะได้ฟังเสียงพอดีว่าคัดเพลงมาก่อนไงเอาเพลงแบบที่มันละมุนละมุนเพราะๆเนี่ยให้ฟังก่อนส่วนแหกๆไปคอไว้ตอนท้ายนะฮะก็จะแยกไปนะฮะ1สาว1หนุ่มไปละแล้วกลับมาหา1สาวได้มั้ยอีก1เพลงเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ฟังในแอปด้วยมั้ยเนาะ

อมาอีกสักเพลงดีกว่าเอ๊ะแต่รู้สึกมันเสียงมันจะดีเลย์นะยายบีกาลูอมาเสียงของบีกาลูนะพี่เสกพี่เสกรอฟังเสียงของยายบีกาลูเลยนะฮะไม่ได้ยินเสียงบีกาลูนานแล้วใช่ไหมอมาเลยนะฮะวันนี้จะร้องเพลงที่มีชื่อว่ากลัวเข้าใจผิดมาเลยเหมือนมันดีเลย์ยายบีกาลูจะใช้สมอลท็อกบลูทูธเหรอลองมาฟังดูนะฮะ

แหมร้องดีนะบีกะรูปมือกับบีกะรูด้วยกันละกันนะฮะบอกว่าเพิ่งร้องเมื่อกี้นี่เองก่อนเที่ยงคืนเมื่อกี้เองแล้วก็ได้ส่งมาให้เลยนะฮะชื่อเพลงว่าอะไรนะขออ่านเพลงก่อนนะฮะชื่อเพลงว่ากลัวเข้าใจผิดนะฮะสามเพลงสามสไตล์คนแรกคุณผักนี่มาแบบเสียงสูงเลยเสียงขึ้นสูงเลยคนที่สองเมื่อกี้แบบชิวชิวละมุนละมุนนะฮะคนนี้มาแบบร้องไห้มาแบบฟีลแบบว่าโดนทำร้ายหัวใจสามเพลงสามสไตล์ยังไม่หมดนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นจะเบรกจะล่ำลาคุณผู้ฟังในแอปพลิเคชันก่อนเดี๋ยวอีกสองเพลงเนี่ยเราไปฟังใน YouTube ช่อง BP Radio กันไปฟังใน YouTube ช่อง BP กันนะครับทักทายพี่โอมาด้วยบอกว่าเพิ่งกลับมาออกไปรับลูกสาวกลับมาครับวันนี้ลูกสาวกลับบ้านใช่มั้ยก็ว่าทำไมทักมันดึกจังเลยเพิ่งกลับมาใช่มั้ยฮะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวนอนฟังเพลงยาวๆเลยสำหรับพี่โอมานที่สัมปะตองนะฮะทักทายเข้ามาแล้วก็คุณฟังคนอื่นๆด้วยที่กำลังฟังอยู่ในแอปพลิเคชันแล้วก็ทางบุญทริกด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวล่ำลาเลยนะล่ำลาทาง FM ทางแอปเลยกันเดี๋ยวไปต่อทาง YouTube 2เพลงปิดท้ายกันในคืนนี้นะครับใครจะดับและหลับฟันดีส่วนใครยังไม่หลับก็นั่งฟังเพลงกันต่อได้กับ BP Radio เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันในแอปพลิเคชันช่วงเวลาประมาณบ่าย2โมงนะฮะเจอกันได้เลยละกันคืนนี้ทางแอปทาง FM หลับฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP RadioThanks for listening to BP Radio Online Thailand.

คุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio

ย้อนเวลาฟังเพลงคิดยุค90ที่ BP Radio คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟัง BP Radio Thailand ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP RadioThanks for listening to BP Radio Online Thailand. ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงพร้อม24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงพร้อมออนไลน์ได้24ชั่วโมง

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station